คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยมีมากมายเลยนะสำหรับที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้แล้วก็ประการสำคัญมากอีกเรื่องนึงนะคะในผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยอาจจะยอมรับไม่ได้นะเพราะฟังแล้วอาจจะดูโหดร้ายแต่มันเป็นความจริงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตที่อาจจะต้องแบบว่าติดเตียงนะถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะถูกดูแลโดย

โดยคนอื่นก็เหมือนเมื่อตอนเราแรกเกิดนะในตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำให้เราซึ่งมันจะต่างกันตอนที่เราแรกเกิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ดูแลเราด้วยความรักอย่างสุดหัวใจนะให้การทนุถนอมแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกใบนี้ไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ในวันนั้นแล้วนะเราอาจจะมีแค่ลูกหลานหรือญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลหรืออาจจะมีพยาบาลมาดูแลแต่ก็ไม่เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราในวัยแบเบาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงฝึกอยู่นิ่งๆบ้างนะคะสำหรับเวลาที่เรากลายเป็นผู้สูงวัยพยายามปล่อยวางอย่างที่เราได้พูดไปเกือบจะแทบทุกครั้งเลยนะเรื่องของการจู้จี้ขี้บ่นทำตัวเป็นที่ลำบากของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะคะเราต้องฝึกตัวเองแล้วนะคะแล้วก็จงรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราได้รับเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเราไปจู้จี้ขี้บ่นเนี่ยคนที่ดูแลเราเนี่ยเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดและก็อาจจะจากเราไปอย่างไม่คาดฝันก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือในวัยที่อาจจะเรียกว่าวัยทองหรือวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไม่เป็นภาระของใครเราก็ต้องเตรียมการดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่วันนี้นะคะคุณฟังอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพอยู่ที่ตัวเราอยู่ในน้ำมือของคุณฟังเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ร่างกายเป็นยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นบางคนเนี่ยทั้งดื่มทั้งเที่ยวทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคือใช้ร่างกายแบบว่าเอาแบบคุ้มค่ากับที่ใช้เขานะเวลาเขาเอาคืนเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่ามันสาหัสมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเสมอว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนไปยืมเขามาเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องทนุถนอมนะคะดูแลร่างกายให้ดีเพราะถ้าร่างกายสึกหรอหรือทรุดโทรมเนี่ยส่งผลต่อเมื่อเรากลายเป็นผู้สูงวัยถึงวันนั้นอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะเพราะฉะนั้นคุณฟังเห็นไหมว่าหลายๆท่านเลยผู้สูงวัยในบ้านเราเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะดูแลสุขภาพดีๆเนี่ยเดินนี่ตัวตรงแนวเลยนะกระดูกนี่อย่าให้พูดเลยลูกค้าลิลนะที่มาที่ร้านเนี่ยหลายๆท่านเลยแหมพูดแล้วก็ปลื้มใจจริงๆท่านดูแลสุขภาพดีคือเป็นลูกค้าเขากวางอ่อนของเรามาเนี่ย10กว่าปีก็มี20ปีก็มีนะกระดูกนี่แข็งแรงมากเลยเดินนี่ตัวตรงเนี่ยนะกับบางคนนี่อายุน้อยๆเนี่ยตัวหลังนี่โกร่งแล้วนะเนี่ยคือการเปรียบเทียบให้เห็นมั้ยการเลือกรับประทานสิ่งดีๆเนี่ยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยสำคัญจริงๆลินเองยังได้พูดคุยกับอากงอาม่าเลยนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านดูแลสุขภาพด้วยการเนี่ยแหละรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนมานานแล้วรวมทั้งท่านก็ออกกำลังกายลำไทยเก๊กบ้างบางท่านก็เล่นโยคะเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองแต่ตรงกันข้ามถ้าไม่ดูแลสุขภาพรับประทานอาหารของค้างของเก็บของแบบว่าเอาจริงๆอ่ะแบบเก็บค้างปีน่ะกินได้กินดีนะแถมยังไม่ดูแลสุขภาพไม่คิดจะบำรุงร่างกายใดๆทั้งสิ้นยังไม่พอยังไม่ยอมออกกำลังกายอีกนะสุขภาพก็พังพออายุยังไม่ทันเท่าไหร่เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นผู้สูงวัยที่ต้องโดดเดี่ยวนอนอยู่บนเตียงนะก็ต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะมาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนเหมือนอากงอาม่านะคะที่ท่านดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะคะคุณฟางจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทุกวันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

โรคที่พบบ่อยขึ้นในผู้หญิงยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบนะซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้หญิงเรานะคะมีสาเหตุมาจากการทำงานที่ไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงที่ต่อมใต้สมองนั่นเองการมีภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้มีอาการผิดปกติต่างๆตามมานะอย่างเช่นประจำเดือนขาดหายมีอาการแสดงของการมีฮอร์โมนเพศชายมากขึ้นและมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะและที่สำคัญทำให้อ้วนง่ายและมีผลต่อระบบเผาผลาญที่ไม่ดีต่อร่างกายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพจึงสำคัญมากๆการปรับความสมดุลของรังไข่และการปรับความสมดุลให้สุขภาพเนี่ยมีความสมดุลและก็มีความเป็นหญิงอย่างที่เท่ากันเนี่ยจึงสำคัญมากๆนะคะคุณฟังใครที่มีภาวะแบบนี้ก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์นะคะรวมทั้งถ้าใครกลัวว่าเราเนี่ยจะมีความสมดุลไหมในระบบการร่างกายของเรานะก็ต้องมาหันมาดูแลด้วยสมุนไพรบำบัดแล้วล่ะค่ะในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายเนี่ยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นยาจีนชนิดหนึ่งที่แพทย์แผนจีนเนี่ยยกให้เลยนะสำหรับเขากวางอ่อนและที่ร้านเฮงๆของเราเนี่ยก็จัดจำหน่ายในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนและเรามีฟาร์มเลี้ยงกวางเองนะและก็เป็นกวางพันม้าซึ่งเป็นกวางที่ใหญ่นะเป็นพันที่เรียกว่าเป็นกวางพันใหญ่พันหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้านำมาใช้เป็นปรุงเป็นยาเป็นตำรับยาเนี่ยก็ต้องเลือกพันที่เป็นพันม้านะคะซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็เฮงๆเนี่ยมองถึงความปลอดภัยของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยากจะดูแลด้วยสมุนไพรบำบัดด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยลินขอแนะนำนะคะเรื่องสมุนไพรต้องยกให้กับเขากวางอ่อนเลยเขาจะมี IGF 1นะปรับความสมดุลให้กับร่างกายของเราเป็นอย่างดีแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องความไม่สมดุลระบบเผาผลาญเนี่ยบกพร่องเนี่ยก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพแบบนี้แล้วล่ะค่ะ024495000 024495000

ใครกำลังรับประทานอาหารอยู่หรือเปล่าวันนี้หลินมีเมนูเด็ดๆเลยจะมาบอกคุณฟังนะคะสำหรับการทำซุปกระเพราเขาบอกว่ากระเพราเนี่ยดีนะสามารถที่จะต้านโควิดไข้หวัดแล้วก็พวกที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะเพิ่มภูมิต้านทานโรคจากไวรัสทุกชนิดเลยนะแต่อันนี้เนี่ยหลินว่าจะจริงไม่จริงเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ไอ้ที่แน่ๆเนี่ยกระเพราเนี่ยมีประโยชน์กับสุขภาพอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยกระเพราเนี่ยคุณฟังยังเป็นอะไรที่เรานำมาทำเป็นอาหารนะง่ายๆเยอะแยะผัดกระเพราผัดขี้เมาล้วนแต่นำมาทำประกอบเป็นอาหารได้อย่างอร่อยเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากทำซุปเขาบอกว่าวิธีทำง่ายๆเลยก็แค่เจียวกระเทียมให้หอมนะแล้วคุณฟังก็ใส่กระเพราลงไปผัดหลังจากนั้นก็เติมน้ำเติมเกลือเล็กน้อยแค่นี้เองแล้วก็เอาไปปั่นแล้วก็เป็นน้ำซุปแล้วเขาเรียกว่าซุปกระเพรานั่นเองน่าฟังแล้วก็น่ากินนะอันนี้บอกเลยว่าหลินก็ยังไม่เคยทำนะแต่พอฟังเขาบรรยายมาแล้วมีความรู้สึกว่าน่าสนใจนะฟังลองดูนะใครลองดูแล้วได้ผลเป็นยังไงก็เข้ามาทักทายเข้ามาเล่าให้ฟังกันทางไลน์หรือทางหน้า Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนของเราได้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใครมีข้อมูลอะไรดีๆเราก็มาแบ่งปันกันนะคะทาง Facebook หรือทางไลน์อย่างที่หลินบอกไปจะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังได้มิตรภาพดีๆต่อกันอีกด้วยนะคะก็นำมาฝากคุณฟังแบบนี้ส่วนใครที่อยากจะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆสมุนไพรบำบัดเนี่ยหลินแนะนำเลยเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนะซึ่งทางร้านเฮงๆเนี่ยเรามีทั้งแคปซูลและชนิดน้ำชนิดน้ำเนี่ยบอกเลยว่าดื่มง่ายค่ะอร่อยด้วยเหมือนน้ำจับเลี้ยงเลยคุณฟังแล้วก็ง่ายนิดเดียวตื่นเช้ามาเนี่ย20 cc ก่อนแปรงฟันนะคุณฟังจะได้ผลดีมากๆเลยจะดูดซึมได้ไวและตอนที่เราจะนอนก่อนนอนเนี่ยตอนที่ได้ผลที่สุดก็คือตอนช่วงที่คุณฟังเนี่ยง่วงนอนและมีความรู้สึกอยากจะพักผ่อนแล้วตอนนั้นดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขาจะเข้าไปดูดซึมได้อย่างดีเลยนะคะเราก็ดูแลแบบง่ายๆแบบนี้เพราะโดยเฉพาะใครที่เครียดมากๆทำงานหนักมากเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวช่วยดูแลสุขภาพนะคะปรับความสมดุลสร้างโกรทฮอร์โมนที่ดีให้กับสุขภาพแบบง่ายๆนะเขากวางอ่อนเฮงๆของเราได้รับมาตรฐานด้วยนะคุณฟังได้เลขทะเบียนยาแล้วก็ยังได้รับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นด้วยคุณฟังให้ความไว้วางใจกับเราได้นะคะเรามาเป็นเพื่อนกันสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆกับสินค้าเฮงๆได้นะคะ02-449-5000 02-449-5000ค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆการเลือกรับประทานอาหารแล้วก็การล้างมือบ่อยๆในตอนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเราจะต้องดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยเราต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับท่านนะดูแลท่านให้ดีเพราะท่านเนี่ยคือหัวใจของพวกเราเลยนะดูแลหัวใจดวงนี้ด้วยสิ่งดีๆสมุนไพรเขากวางอ่อนของเฮงๆเนี่ยเรามีให้เลือกทั้งชนิดแคปซูลแล้วก็ชนิดน้ำนะคะในชนิดน้ำเนี่ยก็บอกเลยว่าดื่มง่ายง่ายมากมากเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยเหมือนกับคุณดื่มน้ำจับเลี้ยงเลยเช้าก็20ซีซีก่อนนอนอีก20ซีซีนะคะซึ่งดีต่อสุขภาพสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆนะคะโดยเฉพาะเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่02-449-5000 02-449-5000ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
2: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

财神爷，你来看，请你仔细的看一看我这些照片，有文静，有香艳。

天杀

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495,000 024495,000 ค่ะ

คุณฟังคะสินค้าที่ร้านเฮงๆเนี่ยมีมากมายเลยแล้วก็อย่างที่คุณฟังทราบกันดียืนหนึ่งของเราทางร้านเฮงๆเลยนะก็ไม่มีอะไรเหนือไปกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งทางร้านของเราก็ได้จัดจำหน่ายให้คุณฟังเรามีทั้งชนิดแคปซูลและก็ชนิดน้ำรวมทั้งสมุนไพรตังถังเช่านะคะซึ่งร้านเฮงๆนะคะมีถังเช่าซึ่งคุณภาพแบบแน่นมากนั่นก็คือถังเช่าที่เบกค่ะคุณฟังและของเราก็เป็นที่เดียวและที่แรกในประเทศไทยที่นำเอาที่เบกมาผสมผสานกับสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าจะมาแค่ถังเช่ากับเขากวางอ่อนนะเขายังมีตัวยาจีนอีกกว่า10ชนิดเลยก็ว่าได้ดังนั้นจึงเหมาะมากๆกับการดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องของสมุนไพรต้องมาร้านเฮงๆค่ะและยังไม่พอนะคะสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาหม่องก็ดีสบู่สมุนไพรจีนน้ำแร่ของเรานี่ใครใช้ก็บอกเลยว่าดีเลิศมากๆโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่เป็นสิวหรือชอบมีกลิ่นเต่ากลิ่นจั๊กแร้บูดๆนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะคะต้องรีบใช้สบู่สมุนไพรจีนน้ำแร่แล้วล่ะค่ะซึ่งของเราเนี่ยนานาสมุนไพรเลยนะสำหรับสบู่สมุนไพรจีนน้ำแร่ของเราแล้วก็ยืนหนึ่งจริงๆในเรื่องของยาสีฟันนะคะสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นใช้แล้วคุณฟังบอกเลยว่าอยู่คนเดียวได้7วัน7คืนอันนี้หยอกๆนะคะบอกเลยว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยก็ต้องยกให้เรานะสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นบอกเลยว่าใครใช้ก็ถูกอกถูกใจโดยเฉพาะใครที่ชอบมีแผลร้อนในปากนี่มาใช้ได้เลยนะคะเพราะว่ายาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเนี่ยเขามีสมุนไพรมากมายเลยโดยเฉพาะยาหนอนตายากเนี่ยตัวนี้เลยบอกเลยว่าหายากแล้วก็ดูแลเรื่องของช่องปากได้อย่างดีโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากก็ดีเรื่องของแผลร้อนในปากนี่ต้องหาวิธีแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเป็นสมุนไพรที่แบบว่าคุณฟังใช้แล้วก็บอกว่าใช้ง่ายกลิ่นก็ไม่แรงใช้แล้วก็ถูกใจนะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเรายังจัดราคาพิเศษให้กับคุณฟังนะสำหรับใครที่ซื้อ4หลอดก็ยังเป็นราคาพิเศษอยู่นะคะรวมทั้งสินค้ามากมายอย่างแชมพูล้างสารพิษซึ่งสกัดจากเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านเลยยังมีสินค้าอีกมากมายที่กล่าวไม่หมดจริงๆคุณฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสินค้าคุณภาพที่ร้านเฮงๆได้เลยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

ณฟังคะขนมปังอบกรอบๆของลินส์นะคะซึ่งมีให้คุณฟังเลือกถึง4รสชาติเลยมีรสกระเทียมพริกไทยซึ่งเป็นสูตรโบราณนะแล้วก็มีรสนมเนยบอกเลยว่าหอมเนยจริงๆแล้วเราก็ทำแบบสูตรพิเศษเลยนะน้องๆหนูๆนี่ดื่มโอวัลตินเนี่ยหรือดื่มนมแล้วก็ควบคู่ไปกับขนมปังอบกรอบของลินส์นะคะรสนมเนยโอ้โหแบบบอกเลยว่าสุขใจยิ่งกว่าสุขใจเลยนะรวมทั้งเรายังมีรสทุเรียนหมอนทองค่ะคุณฟังให้ความเป็นหมอนทองอย่างมากๆใครที่ได้ชิมขนมปังรสทุเรียนของลินแล้วบอกเลยว่าเหมือนกินทุเรียนจริงๆนะอร่อยมากๆแล้วก็อีกหนึ่งรสนะซึ่งเป็นรสที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้ก็คือรสมะพร้าวใบเตยสังขยานะคะซึ่งเป็นสูตรพิเศษของหลินหลินอินไทยแลนด์นะคะคุณฟังหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่ร้านเฮงเฮงเท่านั้นนะอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้02-449-5000 02-449-5000

คุณฟังหลายๆท่านเนี่ยได้บอกกับลิลินนะคะว่าได้มาซื้อยาสีฟันกำแพง7ชั้นเฮงๆไปแล้วก็พูดเสียงดีเลยนะว่าใช้ดีมากแล้วก็ในเรื่องของคนที่ชอบชอบแผลก็ไม่ได้สำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเนี่ยเขาจะมีว่านหนอนตายากซึ่งมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผลในช่องปากได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องของแผลร้อนในเหงือกบวมรำมนาดแล้วก็ใครที่ชอบมีกลิ่นปากนะตัวนี้บอกเลยว่าสรรพคุณของว่านหนอนตายากเนี่ยดีจริงๆนะคะแล้วก็ยังฆ่าเชื้อโรคในช่องปากได้คุณฟังก็บอกว่าใช้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มารู้จักกับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเรานะคะก็บอกเลยว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราได้พูดคุยไปสมุนไพรมีมากมายอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนที่จะมาใช้แล้วก็บริโภคกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่คุณฟังว่าจะค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลหาสรรพคุณของเขาว่าช่วยในด้านไหนได้บ้างคุณฟังก็เอามาใช้กับตัวเองนะอย่างเรื่องของยาสีฟันที่หลินมาแนะนำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์ก็นำมาบอกต่อกันไปนะคะส่วนคุณฟังท่านใดที่ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีและมีประโยชน์เนี่ยเราก็ควรที่จะบอกต่อกันไปนะมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีญาติพี่น้องเราก็แบ่งปันกันไปนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีร่วมกันไปแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นคุ้มฟังตอนนี้เราก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับใครที่ซื้อ1หลอดก็จะเป็นราคาปกตินะคะแต่ถ้าซื้อ4หลอดก็จะได้ในราคาพิเศษเหลือเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้น4หลอดก็600บาทคุ้มจริงๆนะคะซื้อเป็นของฝากให้กับใครใครก็มีประโยชน์และก็มีความสุขร่วมกันไปแบบนี้เราก็นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะที่024495000 024495000ตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขาฟังอ่อนเฮงๆค่ะ

0: สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ
1: 什么？你又回到我的梦里。

คุณฟังคะลินขอแนะนำนะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของน้ำพริกเผากุ้งนะคะซึ่งในแบรนด์ของลินส์เนี่ยบอกเลยว่ากินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันดีนะและที่สำคัญเราใช้น้ำมันรำข้าวอย่างดีนะคะซึ่งเป็นไขมันดีและเนื้อกุ้งนี่ก็หอมหอมนะพริกกระเทียมหอมแดงนี่ย่างไฟหอมหอมเลยนะเราใช้สูตรโบราณการันตีความอร่อยชัวร์เลยนะคะใครสนใจหรืออยากจะสั่งซื้อหรือจะเป็นตัวแทนขายก็ยินดีนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรยตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพุ่นรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุก

ักเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวกันอยู่นะก็ต้องดูแลผู้สูงวัยในบ้านของเราให้ดีนะคะแล้วก็ความจริงที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญเนี่ยคุณฟังทราบไหมมีมากมายเลยอย่างแรกเลยนะก็คือความสันโดษในบั้นปลายชีวิตนี่คือความจริงที่ว่าคนรอบตัวเราเนี่ยจะลดลงตลอดเวลานะอันที่จริงเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ลดลงนะคะลองนึกถึงหลักความจริงดูคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหายไปหมดส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราเนี่ยก็เริ่มน้อยลงและก็ที่ยังอยู่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้จะไปมาหาสู่ก็เป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีเลยส่วนคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานก็กำลังวุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ของพวกเขานะเพราะคนรุ่นเขาเนี่ยกับคนรุ่นเราเนี่ยจะใช้ชีวิตต่างกันต่างวิถีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะดังนั้นลูกหลานเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเราแน่นอนเลยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะส่วนในบางคนเนี่ยที่มีคู่ชีวิตก็อาจจะจากไปเร็วกว่าที่เราคาดไว้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะถูกทิ้งไว้อยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่านะแบบว่าอยู่คนเดียวก็อาจเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้จงได้นะคะและก็ต้องยอมรับกับความสันโดษในบั้นปลายชีวิตที่อาจจะต้องเกิดขึ้นนะประการต่อมาเนี่ยสังคมจะเริ่มให้ความสำคัญกับเราเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมากมายอะไรนักหนานะไม่ว่าคุณจะเคยมียศมีตำแหน่งมีนู่นนี่นั่นมากมายมันก็เป็นเพียงแค่อดีตเท่านั้นความชราเนี่ยจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นแค่คนแก่ๆคนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องฝึกไว้นะคะอย่าไปน้อยอกน้อยใจนะเพราะถ้าลองเปรียบว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยถึงตอนที่เรากลายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเนี่ยสปอตไลท์เนี่ยอาจจะหยุดฉายมาที่เรานะและเราจะต้องหัดพอใจกับการไปยืนอยู่ที่มุมห้องหรือในเงามืดอย่างเงียบๆ เพียงคนเดียวนะคะเราอาจจะเคยไปงานมีคนมาต้อนรับขับสู้พี่นอบพี่เทาล้อมหน้าล้อมหลังแต่วันนี้นะเราอาจจะต้องนั่งเหงาๆอยู่คนเดียวไม่มีคนมาทักไม่มีคนมารู้จักเราและเราอาจจะต้องเรียนรู้ยินดีและยอมรับกับภาพที่อยู่ข้างหน้าโดยปราศจากการอิจฉาหรือการน้อยเนื้อต่ำใจใดๆทั้งสิ้นในเวลาที่สูงวัยเนี่ยแน่นอนค่ะเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอาจต้องผจญภัยกับโรคภัยไข้เจ็บมันมาพร้อมกับที่เราไม่คาดฝันได้แน่นอนนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ตลอดเวลาอย่างน้อยก็อาจจะมีแนวโน้มบางคนก็อาจจะมีไขมันสูงเส้นเลือดตีบเบาหวานตับแข็งไทรอยด์เป็นพิษอารมณ์แปรปรวนร้ายแรงสุดก็อาจจะเป็นมะเร็งได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือยอมรับกับมันให้ได้แล้วก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายนะคะคือจิตใจนะคะสิ่งนี้สำคัญที่สุดจิตใจเนี่ยเราสร้างความคิดให้เป็นบวกๆและก็ต้องมันดูแลสุขภาพให้ดีอย่าลืมอายุมากแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะควบคุมการรับประทานอาหารให้ดีๆจะกินอะไรตามใจปากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่าเราอย่าไปรอเวลาอย่าเกี่ยงว่าเอาละฉันจะเริ่มพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มวันนั้นวันนี้นะหรือบางคนจะเริ่มเดือนหน้าตอนนั้นตอนนี้พอถึงเวลานะเอาเข้าจริงๆอ่ะตอนนั้นอาจจะ
ไม่สามารถขึ้นมาทำอะไรได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปผัดวันนะคะอย่างเนี้ยใครที่กำลังจดๆจ้องๆว่าจะออกกำลังกายจะทำดีไม่ดีเนี่ยทำไปเลยนะคะเพราะว่าเรายังทำได้ต้องรีบทำเพราะจริงๆเนี่ยถึงเวลาถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะมานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มาพูดให้กับคุณฟังให้กลัวนะไม่ได้มาพูดให้ผู้สูงอายุเนี่ยฟังแล้วรู้สึกหดหู่หรือว่ากลัวความสันโดษนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมให้กับร่างกายเตรียมพร้อมให้กับร่างกายยังไงล่ะถ้าเราอยากเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีไปไหนมาไหนได้อย่างกระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะสันโดษนะเราก็ต้องมาฝึกตัวเองทั้งเรื่องการปล่อยวางทั้งเรื่องการบางคนเนี่ยมีตัวตนเนี่ยสูงมากๆเลยนะพอเวลาเราอายุมากๆความโดดเด่นมันน้อยลงทีนี้แหละความน้อยเนื้อต่ำใจจะมาความอิจฉาความนู่นนี่นั่นจะเป็นด้านลบหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มดูแลสุขภาพจิตด้วยการคิดบวกแล้วก็ดูแลสุขภาพกายด้วยสิ่งดีๆนะคะอย่างที่บอกไปออกกำลังกายกินอาหารให้ดีและมีประโยชน์แล้วก็หาตัวเสริมที่จะมาช่วยบำรุงร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่ดีในบั้นปลายชีวิตนะคะหลินขอแนะนำนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะเรามีให้คุณฟังทั้งชนิดแคปซูลแล้วก็ชนิดน้ำนะดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังอย่ารอให้ถึงวันที่คุณฟังไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราจะต้องไปหาหมอรักษาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นตัวเรานี่แหละเป็นหมอที่ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าตัวเราเป็นอะไรและต้องการอะไรนะคะ024495000 024495000ฟังเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้คุณฟังค่ะ

คุณฟังคะเรามาฟังคติพจน์หรือคติทางใจกันดีกว่านะเขาบอกว่าอย่าให้ความเคยชินทำให้เราเนี่ยมองข้ามคุณค่าของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพ่อแม่อยู่ด้วยกันทุกวันลูกเมียก็อยู่ด้วยกันทุกวันเจ้านายอยู่ด้วยกันทุกวันลูกน้องอยู่ด้วยกันทุกวันความเคยชินเนี่ยทำให้เรามักมองข้ามนะมองข้ามคุณค่าของคนเหล่านี้ไปสำหรับคนไกลตัวหลายคนมักจะชื่นชมชื่นชอบคิดถึงเกรงใจนะแต่สำหรับคนใกล้ตัวเนี่ยหลายคนมักจะบ่นว่างุดหงิดนินทาติติงเปลี่ยนใหม่เถอะค่ะหันมาใส่ใจและเห็นคุณค่าคนใกล้ตัวของเรากันดีกว่านะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็จะได้สร้างความสุขเมื่อเราชื่นชมแล้วก็เราเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราจะมองถึงแต่ความผิดพลาดมองแต่สิ่งที่เรารำคาญมองแต่แบบเหมือนใกล้ตัวเกินไปไงความสำคัญมันก็เลยไม่มีมันก็สร้างความทุกข์แล้วก็ทำหันหน้ากลับมานะคะแล้วจูนใหม่จูนความคิดใหม่สิ่งที่เขาผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ควรมองข้ามเพราะเราอยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาดีและก็ดีจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าคนเราจะมี

ด้านลบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลินก็อยากจะจูนให้กับคุณฟังทุกท่านที่หลายท่านอาจจะกำลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะคะขอเป็นกำลังใจให้สุขด้วยเสียงหัวเราะดีกว่าสร้างความทุกข์หม่นหมองให้กับจิตใจนะวันนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆมาเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ024495000 024495000

วันเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะหวนกลับมานะคะดังนั้นคุณฟังคะเวลาที่เรามีคนที่รักและก็เข้าใจเราที่สุดเนี่ยก็รักษาไว้ให้ดีนะเพราะในบางท่านหลายๆคู่เลยที่ไม่มองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเนี่ยเมื่อถึงเวลาเขาจากเราไปเนี่ยวันนั้นน่ะจะรู้สึกเลยว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจ

ะใครที่สูญเสียคนรักไปจะด้วยเหตุอะไรก็ตามก็ขอให้ได้คนรักกลับคืนมาในเร็ววันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้คุณฟังต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลหัวใจของคุณฟังก็คือคนที่คุณฟังรักนะคะดูแลด้วยใจเขาเรียกว่าใจให้ใจอย่างนี้นะเราก็จะได้มีความสุขและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีกำลังดูแลคนที่เรารักและก็ดูแลแบบที่เรียกได้ว่านั่นแหละคือหัวใจของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะบำรุงสุขภาพนี่ลินขอมอบเลยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งที่ร้านเฮงๆเนี่ยเราก็มีทั้งชนิดแคปซูลและก็ชนิดน้ำมอบให้กับคุณฟังรวมทั้งสมุนไพรน้องใหม่ของเราตังถังเช่านะคะซึ่งบอกเลยว่าเราใช้ถังเช่าจากที่เบกนะซึ่งสูงค่ามากๆและเป็นที่เดียวที่แรกในประเทศไทยที่นำเอาถังเช่าที่เบกมาผสมผสานกับเขากวางอ่อนพร้อมด้วยส่วนผสมของยาจีนอีกกว่า10ชนิดนะเป็นการดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันและก็จะได้มีเกราะที่ดีสำหรับต้านไวรัสต่างๆได้นะคะดูแลสุขภาพไปด้วยกันและก็ฟังบทเพลงเพราะๆสร้างกำลังใจให้กันและกันในตรงนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงกับลิ้นๆได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเรื่องของอาการมือชาเท้าชาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของผู้สูงวัยแล้วก็ในวัยทำงานนี่ก็เป็นกันเยอะนะลองสังเกตดูแล้วก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้อาการมือชาเท้าชานะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดจากการนั่งหรือยืนในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆ นะซึ่งทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจเกิดจากมีระดับแร่ธาตุแล้วก็วิตามินผิดปกติหรืออาจมีสาเหตุจากโรคบางโรคนะอย่างเช่นโรคหมอนรองกระดูกกรดทับเส้นประสาทหรืองูสวัดเบาหวานปวดศีรษะไมเกรนลมชักนะหลอดเลือดสมองนะนอกจากนี้เนี่ยอาการชาก็ยังเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยจากการที่ได้ใช้ยาเคมีบำบัดหรือใช้รังสีนะคะและในกรณีที่รู้สาเหตุของอาการมือชาเท้าชาเนี่ยก็จะรักษาตามสาเหตุนั้นๆอย่างเช่นมือเท้าชาที่เกิดจากโรคเบาหวานนะโดยอาการชานี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่แสดงถึงภาวะของโรคเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยหากจะบรรเทาหรือรักษาอาการชานี่ก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญจริงๆเรื่องของอาหารการกินเนี่ยผู้ป่วยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีที่ไม่สามารถหาสาเหตุของมือชาเท้าชาได้นี่เราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะได้มีการป้องกันนะเพราะถ้าหากเกิดอาการชาบ่อยขึ้นหรือมีอาการชามากขึ้นแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยโดยที่เราไม่ยอมหาหมอไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไรนะไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยก็อาจทำให้มีอาการรุนแรงขึ้นจนอาจไม่มีความรู้สึกเลยนะทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือบาดแผลกับตัวเราเองได้ง่ายๆนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะลองเปรียบเทียบดูสมมุติถ้าเราปล่อยไว้นานๆแล้วหากสมมุติเราเดินเผลอไปเหยียบถูกตะปูหรือมือเราไปโดนของร้อนนี่นะเราจะไม่สามารถชักมือหรือเอาเท้าหนีออกจากตะปูได้อย่างรวดเร็วนะทำให้เท้าและก็มือของเราเนี่ยกลายเป็นแผลได้ซึ่งอันนี้เนี่ยต่างจากคนปกติที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วเวลาเหยียบถูกตะปูชักเท้าหนีนะมือไปจับถูกความร้อนก็จะต้องรีบชักมือขึ้นมาแต่สำหรับคนที่มีอาการหนักๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้สึกนะพอเขากว่าจะรู้สึกตัวชักมือออกมาจากความร้อนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดแผลจากของมีคมด้วยนะของร้อนหรืออันตรายจากสิ่งอื่นๆนี่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะและถึงแม้ว่าอาการมือชาเท้าชาเนี่ยจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆสำหรับบางคนนะแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะโรคที่รุนแรงขึ้นได้นะโดยเฉพาะหากมีอาการชาไป

บ่อยขึ้นเรื่อยๆอย่างต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่หลินบอกไปเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นเนี่ยคุณฟังต้องดูแลสุขภาพแล้วนะคะส่วนสมุนไพรเขากวางอ่อนนี่ก็มีวิตามิน B นะเอนไซม์และก็ยังมีสารปัจจัยการเจริญเติบโตที่ช่วยบำรุงระบบประสาทรวมถึงระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งตัวนี้แหละจะช่วยเสริมแคลเซียมในกระดูกและต้านการงอกของกระดูกที่จะไปทับเส้นประสาทนะเขากวางอ่อนเนี่ยยังมีสารสำคัญในการช่วยเสริมการไหลเวียนโลหิตเข้าสู่ปลายมือปลายเท้าแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะซึ่งเป็นการป้องกันสาเหตุของอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆเลยหลิงก็นำมามอบให้กับคุณฟังนะครับเพื่อที่คุณฟังท่านใดถ้าสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรบำบัดเนี่ยหนึ่งในสมุนไพรที่อยากให้คุณฟังคิดถึง

คุณฟังคะคิดไหมเวลาที่มีอะไรมากระทบใจเนี่ยคุณฟังเลือกที่จะนิ่งหรือโวยวายคะบางคนเนี่ยเวลาไม่ได้อย่างใจนะผิดหวังผิดคาดผิดแผนเนี่ยก็ออกอาการแสดงออกเยอะเกินจริงนะใช้โทสะแต่มันต่างกันตรงที่ใครเนี่ยสามารถควบคุมดังที่สุดเนี่ยคือเสียงของความเงียบคนฉลาดเนี่ยเดายากนะว่าเขาคิดอะไรแต่คนโง่เนี่ยดูง่ายง่ายง่ายมากเลยเพราะจะพูดทุกอย่าง

นี่คิดแต่คิดไม่ได้ว่าอะไรทำให้พลาดนะอยากดูโง่หรือฉลาดก็ต้องเลือกเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เวลาเราใช้อารมณ์ส่วนตัวเป็นใหญ่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พังได้นะบางครั้งเนี่ยเราเป็นที่รักของใครบางคนแต่มาใช้อารมณ์เพียงชั่ววูบเดียวคุณฟังจากหน้ามือเนี่ยพลิกนิดเดียวนะจากมีบุญเนี่ยกลายเป็นมีกรรมก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำอะไรคิดให้ดีคิดก่อนใช้สติก่อนนะคะอย่าใช้อารมณ์เพราะอารมณ์นี่แหละเป็นตัวบ่อนทำลายทุกสิ่งเลยสรรพสิ่งทุกสิ่งรอบกายของคุณฟังเลยนะพังสลายไปได้ทันทีพริบตาเดียวจริงๆก็อยากจะบอกคุณฟังว่าเองนะคะและหลินเองก็อยากจะแนะนำคุณฟังว่าควรดูแลสุขภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะเราไม่ต้องทำจิตใจได้ด้วยนะออกกำลังกายง่ายๆแบบนี้รวมทั้งคุณฟังอย่าลืมว่าดูแลด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งร้านเฮงๆเนี่ยมีความยินดีอย่างมากที่จะเป็นผู้ดูแลคุณฟังนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบสของเราเนี่ยทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับรางวัลTop Band Award ผลิตภัณฑ์สาขาลาดพร้าว71สาขานครปฐมสาขาชลบุรีและสาขาเพชรเกษม48แยก51โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม024495000 024495000ค่ะ

ุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโ

0: เซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหา
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงเอ็ดสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะฉัน02-449-5000นึกถึงขิงคิดถึงลินส์

คุณฟังคะคุณฟังเคยสังเกตไหมว่าถ้าเวลาเราดื่มน้ำมากจนปัสสาวะใสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณฟังทราบไหมว่าสาเหตุเนี่ยที่ทำให้เราอ่อนเพลียหรือรู้สึกเพลียได้ก็เนื่องจากที่เราดื่มน้ำมากไปหรือทำให้เราปัสสาวะมากไปสังเกตดูนะถ้าปัสสาวะใสนี่แสดงว่าวันนั้นเนี่ยดื่มน้ำมากเกินไปนะคะคุณฟังเราต้องมาเรียนรู้แล้วล่ะค่ะว่าวิธีการดื่มน้ำและก็การปัสสาวะอย่างคนมีความรู้เนี่ยเขาทำกันยังไงนะปัญหาคนยุคนี้เนี่ยคือดื่มน้ำมากเกินไปเป็นเพราะการรณรงค์เรื่องดื่มน้ำมากๆแต่ขาดความรู้ทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาเลย

นะวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันนะว่าเราจะดื่มน้ำอย่างไรนะแล้วก็เราจะดูปัสสาวะยังไงให้เราต้องเรียนรู้บ้างนะคะปัสสาวะเนี่ยเป็นผลจากการกรองเลือดของไตนะเพื่อนำเอาของเสียหลักคือยูเรียออกจากเลือดรวมถึงปริมาณน้ำส่วนเกินนั่นเองปกติเนี่ยการดื่มน้ำเข้าไปร่างกายจะกำจัดทิ้งได้หมดประมาณ4ชั่วโมงนะการดื่มน้ำที่เหมาะสมคือให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะพอเหมาะแล้วก็ไม่มากไปหรือน้อยไปนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำให้มากกว่าปกตินะเพราะว่าคุณฟังสังเกตหรืออาจจะถามว่าแล้วจะดื่มน้ำประมาณไหนล่ะก็ให้ลองดูที่สีปัสสาวะเป็นหลักนะคะส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยก็ต้องให้ไตเนี่ยได้พักไม่ใช่ดื่มน้ำมากๆก่อนนอนนะไตเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำถ้าเครื่องกรองน้ำทำงานหนักต้องเปลี่ยนไส้กรองนะแต่น่าเสียดายค่ะที่มนุษย์เนี่ยไม่มีไส้กรองให้เปลี่ยนนะแปลว่าอะไรถ้าไส้กรองของเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราให้ไตเนี่ยทำงานหนักเนี่ยก็แปลว่าไตเราเนี่ยจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆดังนั้นคุณฟังก็ดูที่สีปัสสาวะละค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลเมื่อ 3-4 ชั่วโมงก่อนอย่างเช่นกลับบ้านแล้วเข้าห้องน้ำเห็นปัสสาวะเข้มมากแปลว่าเมื่อ 3-4 ชั่วโมงก่อนเนี่ยคุณฟังดื่มน้ำน้อยเกินไปนะแล้วก็อย่าดื่มน้ำเกินครั้งละ500 cc ต้องระวังปัญหาเกลือแร่โซเดียมในเลือดเสียสมดุลนะซึ่งทำให้สมองบวมเกิดความมึนงงและถ้ามากเกินไปเนี่ยก็มีผลทำให้เราอาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญจริงๆนะแล้วก็ดื่มน้ำอย่างไรให้พอเหมาะคุณฟังก็ต้องค่อยๆจิบนะไม่ใช่บางคนเนี่ยพรวดเลยดื่มแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดื่มแบบผิดวิธีดังนั้นการดื่มน้ำก็ต้องค่อยๆจิบแล้วก็ต้องดูปริมาณด้วยนะว่าควรดื่มให้พอเหมาะกับร่างกายในแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันดังนั้นคุณฟังก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนอันนี้แบบว่าอยากจะบอกคุณฟังอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยก็โหดื่มน้ำแบบเกือกเลยนะอันนี้ไม่ถูกหลักนะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักจริงๆตัวอย่างนะคุณฟังถ้าเราต้องการนอนตอน5 ทุ่มประมาณสัก2 ทุ่มเนี่ยสามารถดื่มน้ำเยอะหน่อยเป็นครั้งสุดท้ายของคืนนั้นนะและระหว่าง3 ถึง 3.5 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำไม่เกิน100 ซีซีนั่นเองนะคนทั่วไปเนี่ยดื่มน้ำเยอะหรือดื่มนมก่อนนอนทำให้ต้องตื่นมาตอน2-3นะแล้วก็กลับไปนอนต่ออีกครั้งทีนี้ก็ยากเลยตานี่โพลงเลยนะนอนไม่หลับก็เราก็ต้องดูด้วยนะคะทำอย่างไรให้เราเนี่ยช่วงกลางคืนหลับยาวได้ไม่ต้องเริ่มปวดปัสสาวะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนอนนะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปดื่มน้ำมากไปก็ไม่ดีดื่มน้ำน้อยไปก็ไม่ดีนะวิธีดูง่ายๆว่าดื่มน้ำพอไหมก็คือประมาณ 3-4 ชั่วโมงจะต้องปวดปัสสาวะนะถ้าปัสสาวะเร็วกว่า3ชั่วโมงอาจเป็นเพราะดื่มน้ำมากไปหากเกิน4ชั่วโมงแล้วยังไม่ปวดปัสสาวะก็น่าจะเป็นอันว่าเราดื่มน้ำน้อยไปนั่นเองนะคะปริมาณน้ำที่ดื่มต้องลดลงถ้ากินอาหารที่มีน้ำหรือผักผลไม้ฉ่ำน้ำเนี่ยมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าได้รับน้ำมากเกินไปอีกแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะเล็กๆน้อยๆก็นำมาแบ่งปันกันแบบนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราพูดง่ายๆเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณฟังทุกท่านเตรียมพบกับช่วงเวลาดีๆกับลินลินนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไพ่ยิปซีจะมาเปิดเผยชะตาชีวิตความรักการเงินการงานและทุกเรื่องราวในใจคุณใครอยากรู้ล่วงหน้าว่าโชคชะตาจะพาไปทางไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วมาดูกันว่าไพ่จะเปิดอะไรให้กับคุณฟังบ้างนะคะคอยติดตามเร็วๆนี้นะคะกับช่วงเวลาใหม่กับลิลลินอินไทยแลนด์ค่ะ

หลายๆท่านเลยนะคะในเวลานี้เนี่ยบอกเลยว่าเครียดจนรู้สึกเหนื่อยหัวใจนะพอหัวใจเราเหนื่อยร่างกายก็พอแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกู้หัวใจเราให้กลับมามีความสดชื่นกันอีกสักครั้งเนี่ยคุณฟังทำได้ง่ายๆนะคะก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคุณฟังสำคัญจริงๆการออกกำลังกายช่วยให้จิตใจเนี่ยผ่องใสด้วยนะแล้วก็ลดอาหารที่มีพวกแป้งเยอะๆลดไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์นะอย่างน้ำมันพืชอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแล้วก็เพื่อลดไขมันเลวนะคุณฟังทราบไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าเราเนี่ยนะเขาใช้น้ำมันหมูนะซึ่งในน้ำมันหมูเนี่ยดีนะเป็นไขมันดีนะก็มาในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็หันมาใช้เป็นน้ำมันพืชกันเสียส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพเนี่ยในส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆก็สำคัญเช่นกันนะเพราะเรากินทุกวันบริโภคทุกวันสะสมไปทุกวันนะมีผลต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นหันมากินไขมันดีบ้างเพิ่มอีกสักหน่อยนะอย่างโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำมันปลานะก็ดีมีประโยชน์อย่างพวกอะโวคาโดอัลมอนด์นะวอลนัทพวกนี้ก็มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้ให้หลากหลายนะและต้องสดสะอาดปราศจากสารพิษตกค้างนะเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็หาสิ่งที่ทำแล้วเรามีความสุขใจดีต่อใจอย่างเราพักผ่อนให้เต็มที่อาจจะฟังเพลงสวดมนต์นั่งสมาธิบางท่านก็โทรศัพท์หาแฟนเล็กๆบ่อยๆก็ทำให้ใจกระชุ่มกระชวยขึ้นนะแต่หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะดูแลสุขภาพแบบถาวรอยากดูแลสุขภาพแบบมีตัวช่วยที่ดีอยากดูแลสุขภาพแบบว่าง่ายๆเลยนะลิ้นขอแนะนำเลยสำหรับเรื่องของตัวช่วยอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะเพราะในตัวหลินเองและก็คนรอบข้างเนี่ยหลินแนะนำให้ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะซึ่งทุกคนดื่มเป็นประจำแล้วก็มาในตอนนี้บอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าขอบใจมากนะหลินที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับพี่เพราะทุกวันนี้สุขภาพดีแบบง่ายๆดูแลแบบง่ายๆจริงๆตื่นมาแค่20 cc ก่อนนอนอีก20 cc ปรับความสมดุลให้กับร่างกายนอนหลับลึกหลับสบายสุขภาพก็ดีตามไปด้วยนะคะคุณฟังล่ะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพแบบง่ายๆหรือยังคะถ้าอยากจะเริ่มต้นกับเราเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 02 449 5000ค่ะ

คุณฟังคะบทความดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะอย่างบทความนี้เขาก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยนะเอาแต่ยื่นความสุขให้คนอื่นแต่คนบางคนก็รอแต่คนอื่นยื่นความสุขมาให้อย่างเดียวนะซ้ำร้ายกว่านั้นคนบางคนเนี่ยชอบไปฉกฉวยความสุขจากคนอื่นซะงั้นนะทั้งที่เขาไม่ได้หยิบยื่นให้เลยนะคนที่มีความสุขและก็โชคดีที่สุดในโลกเนี่ยคือคนที่สามารถยื่นความสุขให้กับตัวเองได้นะคะซื้อของคนเดียวได้กินหมูกระทะคนเดียวก็ได้นะหรือไปเที่ยวทะเลคนเดียวก็ยังไหวฟังดูเหมือนกับเงาแล้วก็ว่างเปล่านะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยใจของเขาเนี่ยสุขแล้วก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะคะใจที่สมบูรณ์เนี่ยคือใจที่รับผิดชอบตัวเองได้100%เลยนะนั่นแหละเป็นใจที่สร้างสุขแล้วก็หยิบยื่นความสุขให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอใครไม่ต้องไปผูกใจไว้กับคนไหนๆนะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดๆเพราะทั้งหมดมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะสมบูรณ์และก็มั่นคงพอที่จะสร้างความสุขได้แล้วก็หยิบยื่นมันให้กับตัวเราเองได้แล้วก็ถามตัวเองว่าเราหยิบยื่นให้ตัวเองได้หรือยังแล้วก็ทำซะนะคะฝึกและเรียนรู้ที่จะเติมเต็มตัวเองให้ด้วยตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดชีวิตถัดจากนี้มันก็จะสุขง่ายขึ้นและก็มากขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่อยากจะบอกว่าจริงเลยนะมันจริงจริงๆเพราะบางคนเนี่ยคิดถึงแต่คนอื่นแต่ก็ตัวเองเนี่ยลืมไปว่าเราเนี่ยก็ต้องการสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้างเหมือนกันนะแต่ก็พูดไปเถอะนะตัวหลินเองก็เหมือนกันทุกวันนี้นี่คอยแต่ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คอยแต่จะหยิบยื่นอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้จนบางครั้งเนี่ยก็นะนั่นแหละค่ะคุณฟังเราก็ต้องหันมาดูจิตดูใจตัวเราเองด้วยนะคะอย่ามองตัวเองแบบเหมือนกับเอาไว้ก่อนนะสำหรับตัวเราเองเนี่ยเอาไว้ก่อนนะไม่ได้นะคะเราต้องให้สิ่งดีๆกับตัวเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นพูดง่ายๆก็คือรักตัวเองให้เป็นแล้วเราก็จะมอบความรักดีๆให้กับคนรอบข้างของเราได้นั่นเองนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับลินหนินได้นะคะ02-449-5000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้โทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000 นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

นบอกว่ายิ่งดึกยิ่งคลึกครื้นเห็นจะเป็นเรื่องจริงนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยหลายๆคนเลยอาจจะมีปาร์ตี้มื้อดึกกันนะหรือบางท่านเนี่ยก็ดูหนังฟังเพลงกันเพลินๆเมื่อยิ่งอยู่ดึกดึกท้องก็ย่อมร้องเป็นธรรมดานะคะทำให้ออกมาหาอะไรกินแล้วล่ะค่ะนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราหลายหลายคนเลยไม่สามารถจะควบคุมน้ำหนักได้สักทีนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะการกินอาหารขนมเครื่องดื่มที่ให้พลังงานรสหวานหวานต่างๆหรืออะไรก็ตามที่หนักๆมื้อดึกนะโดยเฉพาะก่อนนอนสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนเลยนะแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะยิ่งบวกกับการนอนดึกแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราอ้วนง่ายเข้าไปอีกเพราะการนอนดึกเนี่ยจะส่งผลให้เราอ้วนได้ง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยจริงๆเลยนะดังนั้นคุณฟังต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะและยิ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยอาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงๆยังไปกระตุ้นให้มีฮอร์โมนอินซูลินออกมามากขึ้นภายหลังการกินอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปนะและยังเป็นสาเหตุของการเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกายอีกด้วยนะคุณฟังทราบไว้เลยนะคะสาเหตุแบบนี้เองทำให้สุขภาพของเราเนี่ยย่ำแย่เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังทราบมาอีกนะว่ามีข้อมูลบอกว่าการกินอาหารดึกๆกินของแป้งน้ำตาลดึกๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ไปรบกวนการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการชะลอวัยที่จะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่ของเราที่สึกหรอในแต่ละวันที่ทำอะไรทำงานมันอย่างหนักนะและก็โกรทฮอร์โมนเนี่ยก็ยังช่วยซ่อมแซมสลายไขมันและก็สร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะอันนี้ถ้าเราไปกินดึกๆนอนดึกๆก็จะเป็นการรบกวนโกรทฮอร์โมนซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้คุณฟังคะอย่านอนดึกนะ 4-5 ทุ่มก็ควรจะปิดคอมมือถือทีวีทุกสิ่งเลยนะแล้วก็เตรียมพร้อมเข้านอนแล้วก็อย่าลืมนะคะดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นการสร้างโกรทฮอร์โมนที่ดีแล้วก็จะได้ให้เรามีสุขภาพที่ดีร่างกายก็ไม่เสื่อมโทรมนะคะเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยสำคัญจริงๆเขาจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ปรับความสมดุลให้กับเรานะคะซึ่งเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็มีการวิจัยมาแล้วว่ามีโกรทฮอร์โมนที่เหมาะและก็ตรงกับมนุษย์เรานั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราเนี่ยร้านเฮงๆก็ได้รับเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องนะคะรวมทั้งยังมีรางวัลการันตีท็อปแบรนด์อวอร์ดด้วยนะคะคุณฟังก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญจริงๆอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 02-449-5000 ค่ะ

คุณฟังคะเรามาฟังบทความที่มีคติธรรมกันนะเขาบอกว่าผ่านมาครึ่งทางของชีวิตแล้วเนี่ยรู้แท้แน่ชัดแล้วว่าโลกมันไม่เคยยุติธรรมหรอกหวังดีกับใครก็ใช่ว่าคนอื่นเนี่ยจะหวังดีกับเรานะจริงใจกับใครใช่ว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรานะทำดีได้ดีก็มีให้เห็นทำดีไม่เคยได้ดีก็มีอยู่ถมไปทำดีกับบางคนเนี่ยเขายังไม่เห็นว่าเราดีเลยเขายังมองว่าเราโง่ด้วยซ้ำนะแหมอันนี้นี่ชอบจริงๆในประโยคนี้โลกเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นมานานแล้วคนอ่อนแอเนี่ยมันก็มักจะถูกรังแกเสมอๆและก็อย่ายึดติดว่าทำดีต้องได้ดีเสมอไปแต่การทำดีควรเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตเพราะมีโอกาสมากกว่าการทำไม่ดีนะคะอันนี้จริงๆเลยนะคะใครที่ทำดีแล้วก็อย่าท้อนะทำดีต่อไปค่ะฉะนั้นเนี่ยเราเอาพื้นฐานความดีเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องรู้จักระวังตัวการป้องกันตัวเองไม่ใช่การทำเลวนะการทำเลวคือการไปเบียดเบียนคนอื่นเราไม่กินเสือก็ใช่ว่าเสือจะไม่กินเรานะเราดีกับใครเขาก็อย่าคิดว่าเขาเนี่ยจะดีกับเราซะทุกคนอันนี้นี่ก็เห็นด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทความซึ่งเอาจริงๆก็เราก็มองเห็นอยู่ในยุคนี้ในสังคมนะมีมากมายเลยกับสิ่งที่เราได้เห็นมากๆเลยนะบางครั้งเนี่ยอย่างที่คำหนึ่งที่เขาบอกเนี่ยเราไม่กินเสือก็ใช่ว่าเสือจะไม่กินเรานะเราดีกับใครเขาก็อย่าคิดว่าเขาจะดีกับเราทุกคนนี่แหละข้อนี้แหละคุณฟังจำเอาไว้แล้วก็เวลาจะทำอะไรก็ต้องมีสตินะคะเหมือนทุกวันนี้คุณฟังเห็นไหมที่เขาเรียกอะไรนะที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาหลอกให้เราโอนเงินน่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆเลยแล้วก็คนใกล้ตัวหลินก็โดนไปแล้วนะโอ้น่าสงสารมากๆเลยคุณฟังหมดตัวเลยนะเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยโอ้คนพวกนี้จิตใจนี่ไม่ไหวจะพูดเลยนะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปบางครั้งนะจะทำอะไรต้องมีสติค่ะคุณฟังแต่บางครั้งอย่างที่บอกไปรู้อยู่แต่ก็พลาดได้ดังนั้นชีวิตนะคะเป็นของเราจะเดินจะก้าวก็ต้องคิดและก็ต้องฉุกคิดให้มากๆในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคุณฟังตอนนี้สิ่งสำคัญที่พวกเราต้องทำนั่นคือการยกกาดให้สูงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายการดูแลสุขภาพด้วยอาหารการกินที่ดีและการล้างมือบ่อยๆการสวมใส่หน้ากากอนามัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆก็ด้วยรักและห่วงใยจากลินลินอินไทยแลนด์กับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะวันนี้ก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณฟังนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็รับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับร้านเฮงๆทุกสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาอุทิศลาดพร้าว71นครปฐมชนบุรีและที่เพชรเกษม48แยก51อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยโปรพิเศษกับเขากวางอ่อนเฮงๆ024495000 024495000ค่ะ

ทุกๆล็อตนั่นเองค่ะปลอดภัยไร้สารตกค้างเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานจาก GMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URS ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกรวมทั้งยังได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001นี่คือสิ่งที่การันตีความปลอดภัยค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสินค้าร้านเฮงๆได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะเรามาจัดโปรเขากวางอ่อนเพื่อสุขภาพดีให้กับคุณฟังนะวันนี้ซื้อ1ขวดใหญ่ฟรี1ขวดเล็กนะคะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีท็อกซ์นะสำหรับไฟเบอรี่พัทของเรานะวันนี้ก็พร้อมส่งเลยนะใครอยากได้โปรก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะหลายคนบอกว่าเรื่องของเครื่องดื่มต้องยกให้เฮงเฮงเขากวางอ่อนจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงเพื่อสุขภาพอย่างที่บอกไปเราใช้ขิงแก่อายุ12เดือนขึ้นไปนะบวกกับพลังของอินทผลัมนะไม่มีกากไม่มีตะกอนแล้วก็อันนี้บอกเลยว่าไม่มีน้ำตาลด้วยนะดีต่อสุขภาพแน่นอนดื่มเพื่อสุขภาพก็ต้องยกให้พวกเราเฮงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับก็ต้องนี่เลยเขากวางอ่อนนะมาเป็นเพื่อนคุณฟังหรือหลายคนบอกแหมท้องเนี่ยอืดเรื่อยเลยนะก็ต้องนี่เลยดื่มน้ำขิงร้อนๆ อุ่นๆก่อนนอนสักหน่อยจะดีไหมคะก็เป็นการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยใครที่มีงานปาร์ตี้นะหรืออาจจะแหมเรื่องระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยนะลิ้นบอกเลยว่าเราต้องมีตัวช่วยที่ดีเรามีของดีอยู่ตรงนี้แล้วอย่ามองข้ามไปนะสำหรับไฟบรีพัทของเรานะดื่มง่ายง่ายอร่อยอร่อยนะแล้วก็ในตัวไฟบรีพัทของเราเนี่ยนอกจากผลไม้ที่เลือกให้แล้วยังมีแอปเปิลไซเดอร์วินิก้านะคะตัวนี้นี่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นใครอยากพุงยุบไม่อยากพุงป่องก็ต้องดูแลระบบขับถ่ายกันดีให้มันเป็นปกติดีไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดโปรให้คุณฟังรีบโทรศัพท์เข้ามาจองโปรด่วนๆเลยนะคะ02-449-5000ค่ะ

0: ย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ดีและอีกหนึ่งอย่างที่ลินเคยพูดคุยไปกับเรื่องของการปลูกผักสวนครัวในบ้านเรานะคะยิ่งตอนนี้นี่เราอยู่ในช่วงของการที่ต้องเก็บกักตัวไว้ในบ้านนะคะคือพยายามไม่ออกนอกบ้านไปในที่ชุมชนแออัดเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากโควิด-19เพราะฉะนั้นการที่เราหากิจกรรมทำในบ้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรามาสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราในครอบครัวนะคะแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีด้วยคุณฟังทราบไหมว่าพืชผักสมุนไพรที่เราปลูกไว้ใช้ทำกับข้าวนั้นเนี่ยบางอย่างก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเย็นๆกินแล้วก็ชื่นใจชื่นใจได้ด้วยนะลองมาทำเครื่องดื่มจากพืชผักสมุนไพรที่เรามีอยู่ในบ้านกันดีไหมคะอย่างเช่นโดยทั่วไปเนี่ยคุณฟังน้ำใบกะเพราก็มีนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพืชผักสวนครัวของไทยเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาแทบทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็ยังมีใบโหระพาหรือแม้กระทั่งใบกะเพราที่หลินบอกนะอย่างเนี้ยใบกะเพราเนี่ยเขาก็ยังมีสิ่งสำคัญในตัวของใบกะเพราเขาช่วยขับลมแก้จุดเสียดแก้ท้องอืดได้เป็นอย่างดีเลยนะนอกจากจะนำมาทำเป็นอาหารแล้วเนี่ยอย่างอาหารยอดฮิตใช่ไหมกับหมูผัดกะเพรานี่ยอดฮิตเลยแล้วก็ยังสามารถนำใบกะเพราเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มหรือชงแบบเป็นชาก็ได้นะแล้วก็ยังสามารถดื่มแบบใช้ใบสดใส่น้ำร้อนหรือเด็ดใบผึ่งลมไว้เก็บใส่ขวดโหลแล้วนำมาชงดื่มแบบชาก็ได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้นี่ลินอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอันนี้ดีกว่าคุณฟังน้ำตะไคร้ใบตะไคร้เนี่ยที่เราปลูกไว้ใช่ไหมเวลาคุณฟังตัดเนี่ยตัดแต่งพุ่มไม่ต้องทิ้งนะนำมาต้มน้ำดื่มได้ถ้าตัดมาได้1กำมือเนี่ยอันนี้พูดถึงใบตะไคร้นะไม่ใช่ต้นนะ1กำมือเนี่ยก็ต้มน้ำได้1หม้อขนาด3ลิตรที่ใช้ใบตะไคร้เพราะอะไรไหมเราไม่ใช้ต้นเพราะใบเนี่ยจะมีสีเขียวกว่าต้นรสก็ไม่ขื่นด้วยแล้วก็กลิ่นจะหอมกว่าส่วนต้นเนี่ยเราก็เก็บไว้ทำกับข้าวดีกว่าค่ะวิธีทำเนี่ยก็นำใบตะไคร้นะพร้อมน้ำใส่หม้อปิดฝาต้มเลยไม่ต้องเปิดฝานะพอเดือดให้ปิดไฟทันทีไม่ต้องเปิดหม้อนะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาววางใส่เหยื่อเก็บเข้าตู้เย็นเวลาดื่มก็ใส่น้ำเชื่อมตามใจชอบแต่อันนี้นะลินว่าคุณฟังใส่เป็นหญ้าหวานดีกว่านะคะแทนความหวานเราก็จะได้เรื่องของสุขภาพด้วยส่วนใครที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆน้องๆหนูๆก็อาจจะทำเป็นน้ำเชื่อมให้เขาทานก็ได้นะดื่มแบบนี้ก็เย็นชื่นใจแล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะโดยคุณฟางก็อย่างที่หลิมบอกนะคะถ้าจะเอาน้ำตาลทรายก็ต้องเป็นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะ1ถ้วยกับน้ำเปล่า1ถ้วยห้ามคนเพราะถ้าคนแล้วมันจะทำให้น้ำเชื่อมเนี่ยเป็นผลึกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ทำง่ายๆแหละใช้น้ำตาลหญ้าหวานดีกว่านะคะส่วนใครที่อยากจะดัดแปลงนิดนึงเราก็อาจจะทำเป็นพลั้นก็ได้แล้วก็ตั้งชื่อเก๋ๆว่าพลั้นมรกตไงใช้น้ำตะไคร้ที่เราต้มไว้แล้วนี่แหละเอามาทำได้เลยสูตรนี้จะทำได้ประมาณ 2-3 แก้วนะโดยส่วนผสมเนี่ยคุณฟังก็เอาน้ำตะไคร้ประมาณสักถ้าเป็นแก้วอะไรก็ได้ที่คุณฟังมีอยู่ในบ้านก็กะปริมาณเอา1ส่วน4ของแก้วเนี่ยแล้วก็มีน้ำมะนาวสัก5ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมสัก2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้มันซับซ่าซู่ซ่าก็อาจจะเติมสไปซ์หรือ7 up 1ส่วน4ถ้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีน้ำหวานเฮเวอร์บอยกลิ่นครีมโซดาอีก3ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เองคุณฟังก็เอามาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะชอบแบบไหนก็นี่เลยตามปริมาณเลยถ้าจะให้สวยงามเก๋ๆไก่ๆคุณฟังก็อาจจะตกแต่งปากแก้วด้วยใบสะระแหน่นะสักนิดหนึ่งโอ้ยแก้วนี้ออกงานรับแขกได้เลยค่ะสบายๆทำง่ายๆนะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่อยากจะนำมาบอกคุณฟังแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หลินเนี่ยคิดเองนะแล้วก็เคยทำให้กับแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านแล้วด้วยทุกคนก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ขอสูตรไปวันนี้ก็เอามาแบ่งปันคุณฟังนะคะลองไปทำดื่มดูเพื่อสุขภาพแต่ตอนนี้อย่าลืมนะคะคุณฟังก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีทั้งจิตใจแล้วก็ ร่างกายนะคะถ้าด้านจิตใจคุณฟังก็ปล่อยวางบ้างอย่าไปแบกไปยึดอะไรไว้มีแต่ความทุกข์ส่วนด้านสุขภาพของทางร่างกายก็ให้เป็นหน้าที่ของเราเขากวางอ่อนนะคะช่วยคุณฟังดูแลสุขภาพให้คุณฟังมีสุขภาพที่ดีนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
2: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

คุณฟังคะหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพนั่นก็คือการเลือกกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอนะควรที่จะต้องกินแบบปริมาณที่พอเหมาะพอดีและที่สำคัญหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้งน้ำตาลไขมันหรือเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่มีมากเกินไปนะคะอันนี้บอกเลยว่ากินแล้วเนี่ยก็จะทำลายสุขภาพของเรานะดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรานี่ก็สำคัญนะใครที่ยังกินอาหารที่มีโซเดียมมากๆนะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเนี่ยต้องมาปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วล่ะค่ะลงมือทำสิ่งดีๆให้กับร่างกายตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีและก็อย่างที่บางคนเนี่ยระบบการเผาผลาญก็ไม่ดีขับถ่ายก็ไม่เป็นเวลานะอันนี้บอกเลยต้องหันมารับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของผักผลไม้นี่ก็ต้องกินอย่างพอดิบพอดีนะไม่มากจนเกินไปส่วนเรื่องของผักตระกูลกะหล่ำนี่ลิ้นบอกเลยนะเป็นของดีมีประโยชน์จริงๆนะเขามีสารต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะดังนั้นคุณฟังอย่าลืมถ้าจะกินผักนะลิ้นก็แนะนำผักตระกูลกะหล่ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะแต่จริงๆอ่ะให้กินผักให้ครบ5สีเลยคุณฟังก็จะดีเยี่ยมไปเลยนะดังนั้นการดูแลสุขภาพที่ดีก็คือไม่กินอาหารที่จำเจซ้ำกันทุกวันทุกมื้อนะคะต้องปรับต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนบอกไม่รู้จะกินอะไรนึกไม่ออกอาเจ้อาซ่อก็บอกเอาว่าจะทำกับข้าวให้อาเฮียกินให้อากงอาม่ากินอ่ะบางท่านก็บอกทำให้แม่สามีพ่อสามีรับประทานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรนะทำไปก็เบื่อก็ไม่รู้จะคิดไม่ออกอันนี้จริงๆนะง่ายนิดเดียวคุณฟังไปดูใน YouTubeช่องมิลิน8คุณฟังมีอาหารให้คุณฟังเลือกทำแบบง่ายๆนะและที่สำคัญเป็นอาหารดีมีประโยชน์อร่อยทุกจานเลยไปเลือกดูเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าแล้วมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นไหมคืออาเจ้ขี้เกียจทำแล้วก็มานั่งปรุงอะไรเยอะๆนี่เลยค่ะอาเจ้คะน้ำพริกเผาของลินนะคะกระปุกเดียวโอ้โหเอาอยู่จริงๆอร่อยไม่ว่าจะมาคุกข้าวร้อนๆนะแล้วก็ซอยแตงกวาลงไปซอยหอมแดงลงไปพริกขี้หนูลงไปแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็เอาไข่เค็มมาซอยๆแล้วก็ลงไปแล้วก็คุกๆๆๆนะโอ้ยอร่อยมากแซ่บอีหลายเลอแซ่บหลายๆนะเอาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบอกจริงๆนะนี่บอกคุณฟังเลยว่าน้ำพริกเผาของหลินนะเราทำเพื่อสุขภาพเพราะหลินเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพนะทำเองกินเองใช้เองนะเอานี้กล้าการันตีเลยเพราะตัวเองทำแล้วก็ต้องทำให้ดีเหมือนว่าทำให้คุณฟังกินก็เหมือนกับคุณฟังเป็นประหนึ่งคนในครอบครัวดังนั้นน้ำพริกเผาของหลินเนี่ยใช้น้ำมันไขมันดีนะนั่นคือน้ำมันรำข้าวดังนั้นดีต่อสุขภาพแน่นอนอย่าลืมนะคะมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะ024495000 024495000ค่ะ

ที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพบสาเหตุตัวเองเนี่ยเป็นโรคอ้วนแล้วก็พบสาเหตุหนึ่งซึ่งรู้แต่ก็ยังทำไม่ได้นั่นหมายถึงเวลาที่คุณฟังรู้ว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายเป็นแบบไหนแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้เนี่ยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมดังนั้นเนี่ยคุณฟังต้องระมัดระวังนะคะระวังว่าตัวเองจะกลายเป็นคนที่กลายเป็นผู้ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือฮอร์โมนไม่สมดุล นั่นเองซึ่งเมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลก็จะทำให้เราเป็นโรคอ้วนง่ายได้นะและก็บอกเลยว่าลดเนี่ยลดได้ยากมากจริงๆภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่าพบว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนเลยนะแล้วก็เมื่อโรคอ้วนเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนี่นะอาจจะตามมาซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะเจอนะดังนั้นสาเหตุของการเกิดภาวะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปนะโดยเฉพาะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะคะอันนี้นี่รวมไปถึงอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากๆเลยอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครรับประทานเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะบอกเลยว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะเพราะการที่เรากินอาหารเหล่านี้มากๆแล้วก็บ่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ระดับอินซูลินที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่ออินซูลินในเลือดสูงจะเพิ่มกระบวนการเร่งการสะสมสารอาหารต่างๆให้เป็นพลังงานสำรองในร่างกายอย่างเช่นเร่งการสะสมแป้งสะสมไขมันเป็นต้นนะแล้วก็หากอินซูลินยังสูงต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเป็นผลจากการกินของเราก็จะยิ่งส่งผลให้ร่างกายเราเข้าสู่หมวดการสะสมพลังงานที่มากเกินไปนะอย่างเช่นการเร่งกระบวนการเก็บสะสมแป้งในร่างกายนะแล้วก็ที่ตับเปลี่ยนมาเป็นการสะสมไขมันแทนนะอันนี้อันตรายจริงๆคุณฟังต้องดูแลสุขภาพนะคะเราต้องอย่าให้ภาวะนี้มาส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถดึงเอาไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีเท่าที่ควรก็จะมีภาวะขัดข้องหรือระบบการเผาผลาญพังนั่นเองอันนี้บอกเลยนะแหมพูดแล้วก็สะเทือนใจจริงๆนะพันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่การที่เราดูแลสุขภาพในเรื่องของการรับประทานอาหารนี่ลินว่าสำคัญมากๆนะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะยืดเวลาให้เราไม่เป็นไปตามกรรมพันธุ์ได้อันนี้สำคัญจริงๆดังนั้นการดูแลสุขภาพต้องมีสตินะยึดสติไว้ดังนั้นเนี่ยการเขาเรียกอะไรการเจริญสติก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอย่างบางคนบอกว่าจะลดน้ำหนักแต่พอเห็นเค้กช็อกอยู่ที่จิตของเรานะดังนั้นจิตเราปล่อยวางได้เราก็ไม่หมกมุ่งกับการที่เราจะต้องกินเค้กก้อนนี้ให้ได้คุณฟังลองทำดูนะลองดูพุทโธธรรมโมบางคนบอกพุทโธธรรมโมโอ้ไม่ไหวกินเลยไม่ได้นะคะเราลองดูนะคะเป็นสิ่งที่พวกเรา024495000ค่ะ

ฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังแล้วก็มอบความรักความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะเราต้องดูแลท่านเพราะท่านคือหัวใจของเรานะคะมันดูแลเขาเรียกว่ามันคอยดูแลสุขภาพจิตใจเหมือนกับเพลงของพี่เบิร์ดนะมันคอยดูแลรักษาดวงใจนั่นเองนะคะดวงใจหรือหัวใจของเรานั่นก็คือผู้สูงอายุในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าอาเหล่ากงอาเหล่าม่าเหล่าเจกเหล่ากูเหล่าไอเงี้ยอะไรเงี้ยนะไม่รู้แหละคุณฟังหลินก็ยกทั้งหมดเลยนะเพราะทุกท่านเนี่ยอยู่ในดวงใจของหลินจริงๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆอาหารการกินที่ดีและก็อย่าลืมออกกำลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะแล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยเหมาะสมกับการออกกำลังกายแบบไหนเราหักโหมเกินไปก็ไม่ดีนะดังนั้นสำคัญจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนหลับพักผ่อนสำคัญมากๆนะคะส่วนใครที่นอนไม่หลับเนี่ยต้องรีบดูแลสุขภาพแล้วล่ะค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนด้วยนะคะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันและก็สร้างระบบการเผาผลาญปรับความสมดุลให้กับร่างกายเมื่อหญิงหยางเท่ากันเนี่ยเราก็จะได้นอนหลับสบายแล้วก็มีความสุขในทุกๆค่ำคืนที่เรานอนหลับนั่นเองไปตรงสาขานั้นนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเบอร์นี้เลยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์ลูกหม่อนมีใยอาหารที่ช่วยระบบย่อยเป็นตัว

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีทุ่มสุดๆสนใจ
0: สักวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึง
2: น้ำจิ้มหมูกระทะลิ้น
3: รสชาติเข้มข้นจัดถึงรสด้วยวัตถุ

่าวคราวที่เราได้ดูกันเรื่องของถังเช่าเนี่ยจริงๆแล้วถังเช่าเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์ดีๆมากมายเลยนะถังเช่าเนี่ยหรือที่เรียกว่าถังเช่าแห่เช่าเนี่ยคือยาบำรุงร่างกายชั้นยอดเลยนะที่ได้จากการผสมผสานกันระหว่างตัวหนอนแล้วก็เห็ดถังเช่าหรือที่เขาเรียกภาษาที่เป็นชื่อของเขาก็คือถังเช่าแห่เช่านะคะซึ่งถังเช่าเนี่ยแปลเป็นไทยว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าที่เรียกว่าหญ้าหนอนก็เพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วย2 ส่วนนะส่วนที่เป็นตัวหนอนเนี่ยเป็นตัวหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่งและบนตัวหนอนเนี่ยก็มีเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเจริญเติบโตอยู่เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ในฤดูหนาวเนี่ยจะเหมือนหนอนแต่ในฤดูร้อนเนี่ยกับงอกเป็นต้นหญ้าได้แปลกไหมล่ะคะจึงเรียกว่าหญ้าหนอนนั่นเองตั้งถังแห่เช่าก็คือชื่อเดิมๆของเขานะตัวนี้เนี่ยมีรสหวานลิ้นปานกลางกลิ่นหอมเป็นยาบำรุงฤทธิ์นะไม่ร้อนซึ่งยาบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะสรรพคุณเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงไตแล้วก็ยังมีช่วยในเรื่องของอาการอ่อนเพลียแก้ไอละลายเสมหะหอบหืดหรือไอเลื้อรังนะแล้วก็ใครที่เข่าอ่อนเอวอ่อนก็เป็นยาบำรุงสำหรับผู้ป่วยหลังฟื้นไข้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นสารสำคัญสำหรับเรื่องของถังเช่านะหลินก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังได้ทราบกันว่าสมุนไพรต่างๆที่มีสรรพคุณมากมายเนี่ยแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะคะยาสมุนไพรบางชนิดก็จัดอยู่ในประเภทยาเย็นบางชนิดก็อยู่ในอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากลางๆหรืออีกในหนึ่งก็จะมีอย่างเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ร้อนนะอย่างสมุนไพรเขากว้างอ่อนของเรานี้ก็จัดเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนซึ่งในหลายๆท่านบอกว่าบางท่านกินแล้วร้อนในก็เพราะว่าเขาเป็นยาฤทธิ์ร้อนไงแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าเรารู้จักการใช้สมุนไพรนะคะการที่เขาเข้าไปปรับความเป็นกลางให้กับเราก็คือความสมดุล นั่นเองเมื่อหญิงหยางสมบูรณ์เขาเรียกไงปรับให้มันสมบูรณ์ได้สิ่งที่คุณวันเคยประสบมาเรื่องของร้อนในก็ดีหรือใครที่มีอาการเย็นๆก็ดีนะมันก็จะไปปรับความสมดุลให้มีความสมดุลเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะอันนี้หลินก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของถังเช่านี่เองนะคะก็เป็นยาบำรุงร่างกายอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะส่วนใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของร้านเฮงๆก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหลินหลินอินไทยแลนด์ค่ะ

คุณฟังคะอย่างที่ลินบอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยลินได้เปิดให้คุณฟังมาเป็นตัวแทนขายสินค้าที่ร้านเฮงๆภายใต้แบรนด์ของลินแล้วนะคะซึ่งเปิดตัวไปอย่างไฟเบอรี่พัทตาลินเนี่ยก็บอกเลยว่ามีหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันและก็เรายังมีผลิตภัณฑ์ของขิงอินทผลัมนะคะซึ่งของเราเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยในบ้านนะคะดื่มได้อย่างสบายใจโดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันนะแล้วก็ใครที่เป็นกรดไหลย้อนนี่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะคะมีประโยชน์แบบนี้นำมามอบให้คุณฟังเราก็จัดโปรพิเศษเช่นกันนะคะซื้อ2กล่องวันนี้รับฟรีอีก1กล่องส่วนใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเรานะคะเราก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะมาเป็นตัวแทนขายและก็มีรายได้เป็นของตัวเองบอกเลยว่าสินค้าดีขายในตัวเขาอยู่แล้วคุณฟังไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะขายครั้งเดียวคุณฟังให้ใครชิมก็ต้องติดใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังก็อย่ารีรอนะคะมารับโปรดีๆแล้วก็มาร่วมงานกันเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับลินลินอินไทยแลนด์นะคะและก็อย่างที่ลินบอกไปเราจะไปด้วยกันแบบนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับลินลินได้นะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังทราบไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงในชาติภพนี้นะเพราะว่าต่อให้คุณมีอยู่ในคฤหาสน์ร้อยล้านพันล้านนะแต่ถ้าคุณเจ็บป่วยเนี่ยนอนติดเตียงคุณเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ในอาณาจักรร้อยล้านพันล้านของคุณไม่ได้เนี่ยไอ้คฤหาสน์นั้นจึงไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของคุณนะเพราะบ้านที่แท้จริงของคุณคือร่างกายของคุณถ้าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงต่อให้คุณอยู่ในบ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอยู่แค่150ตารางวาแต่คุณสามารถเอาขาของคุณนะเดินจุงมือลูกจุงมือหลานเดินเล่นชมวิวชมนกชมไม้ได้เนี่ยต่อให้คุณอยู่ในคอนโดห้อง120ตารางเมตรนะแต่คุณมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นน่ะต่างหากคือคำว่าบ้านที่แท้จริงของคุณความหมายของบ้านที่แท้จริงเนี่ยคือร่างกายของคุณเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะเราจ่ายเงินให้กับการดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเลือกหาสมุนไพรที่ดีเพื่อมาเป็นการดูแลสุขภาพนะลินคิดว่าเป็นการจ่ายเงินที่ถูกมากกว่าที่คุณจะต้องรอป่วยแล้วมารักษานะพอถึงกระบวนการนั้นเนี่ยก็เอาไม่อยู่ละหลายคนที่ลินรู้จักนะหรือลูกๆที่ประเสริฐของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคุณฟังเขาทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะบางคนเนี่ยเก็บมาทั้งชีวิตเลย300,000 500,000 ล้านหนึ่งหมดภายในคืนเดียวเพราะพ่อแม่ไม่สบายค่ะความดันเบาหวานขึ้นร่างกายย่ำแย่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณฟังต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะรวมทั้งการดื่มน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญก็ด้วยรักและห่วงใยจากเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะคุณฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนทาง Facebook ก็พิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนทาง LINE ID LINE @sib919 นะคะพร้อมด้วยคุณฟังสามารถโหลดแอป555 Radio บนมือถือเพื่อที่เราจะได้มาฟังเพลงเพราะๆและก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะตอนนี้เราไป

ดีๆกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะอย่าพึ่งท้อนึกถึงคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราให้มากๆนะรู้แหละว่าเหนื่อยไหนจะงานไหนจะคนไหนจะสังคมที่วุ่นวายเราต้องดิ้นรนต้องอดทนต้องปั้นหน้าจนบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่อยากไปต่อในจุดนี้นะแต่อย่าลืมว่ายังมีหลายหลายชีวิตที่ฝากความหวังไว้กับแดนบวกให้ได้บวกบวกบวกนี่แหละค่ะถ้าชีวิตคือบททดสอบและปลายทางมีเส้นชัยไว้รอคนที่แกร่งพอนะและคุณฟังคะเราต้องสัญญากับตัวเองให้ได้นะว่าเกมนี้ยังไงยังไงเราจะไม่แพ้และเราจะไป

ด้วยกันนะคะคุณฟังต้องแบบนี้นะก็เป็นบทความดีๆอีกหนึ่งบทความซึ่งให้คติเราได้นะคะว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องไม่ท้อนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะเกิดมาเพราะอะไรล่ะเกิดมาเพราะเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะคะเพื่อความแข็งแกร่งของชีวิตเราเช่นกันนะคะไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณฟังต้องสัญญากับตัวเองว่าคุณฟังจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่าลืมการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกๆคนและก็สำคัญจริงๆดูแลให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะต้องให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะของเก็บของค้างอย่าเก็บอย่าเสียดายแล้วกินแล้วค้างแล้วก็อุ่นแล้วอุ่นอีกนะมีเพื่อนบางคนเนี่ยโอ้โหอาหารกล่องนึงเนี่ยอุ่นเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะหมดสงสารจริงๆเลยค่ะว่าสงสารอาหารนะอุ่นจนถ้ามันพูดได้มันคงบอกโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วอุ่นจนฉันร้อนเหนียวไปหมดแล้วเนี่ย ก็อย่าไปเสียดายของเลยค่ะบางคนเนี่ยอุ่นจริงๆนะเก็บจริงๆ ก็เอาอย่างที่บอกแล้วค่ะกินแต่พอน้อยเราก็ซื้อให้มันน้อยหน่อยทำให้มันพอดีพอให้พอดีกับมื้อที่เรากินนะอย่าไปเผื่อวันข้างหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาหันมาดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนก็คือการกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์หลักการง่ายๆอย่างที่เคยบอกไปนะอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณฟังเก็บแล้วยืนยาวเนี่ยกินเข้าไปมากๆเนี่ยอายุเนี่ยไม่ยืนยาวแน่ๆแต่อาหารอะไรก็แล้วแต่เก็บได้ไม่นานเนี่ยกินไปเถอะค่ะอายุเราก็จะยืนยาวนะคะฟังแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจแบบง่ายๆกลับกันนะคะกับการดูแลสุขภาพหลักง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายนะคะต้องรีบหันมาดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะขอแนะนำเลยนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุน

0: วมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

ทราบไหมคะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยหลายๆท่านคิดว่ากินแล้วผอมแต่ถ้าลองมาพิจารณาดีๆแล้วถ้าเรากินแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยอาหารเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราอ้วนแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรากินแบบไม่ยับยั้งเลยเนี่ยอ้วนจริงๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอาหารที่หลินพูดเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะโยเกิร์ตค่ะแอบงงแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมล่ะจะอ้วนได้ยังไงคุณฟังคะส่วนใหญ่เนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลจำนวนมากเลยนะเพื่อให้กินง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะกินโยเกิร์ตนะก็อย่าลืมดูข้างฉลากกันด้วยนะคะว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะกินแบบไม่มีน้ำตาลนะถ้าเราต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือประเภทผลไม้อบแห้งนั่นเองเพราะผลไม้อบแห้งเนี่ยเขาจะผ่านกรรมวิธีสารพัดเลยนะจนแทบไม่เหลือสารอาหารเลยนะแถมยังถูกใส่น้ำตาลจำนวนมากอีกด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะมาดูประเภทที่3นะก็เป็นพวกน้ำผลไม้ปั่นนั่นเองเพราะเวลาที่เราไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นตามร้านนะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใส่น้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความอร่อยนั่นเองแล้วก็น้ำผลไม้ของเราก็เลยมีความหวานของน้ำตาลเข้าไปด้วยนะดังนั้นความอร่อยของมันก็ประกอบไปด้วยน้ำเชื่อมที่ทำให้เรากินง่ายมากๆแล้วก็จะอ้วนง่ายด้วยนะคะมาดูอย่างที่4ค่ะอะโวคาโดแหมยิ่งงงกันสินั่นแหละค่ะอะโวคาโดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ยอดฮิตนะแต่เขาก็มีไขมันเยอะมากเลยนะถ้าเรากินมากเกินก็จะทำให้เรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่า1ลูกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรมีไขมันมากถึง15กรัมเลยนะซึ่งถ้ากินบ่อยๆเนี่ยระวังนะคะอ้วนได้จริงๆดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวหลินนะเวลาที่หลินกินอะโวคาโดต่อสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ให้เกิน1ลูกบางครั้งถ้าช่วงไหนที่น้ำหนักขึ้นจริงๆนะก็จะกินแค่ครึ่งลูกเองนะต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นการกินอะไรเนี่ยบางครั้งคิดว่าลูกเดียวไม่เยอะมันก็เยอะนะคะดังนั้นใครที่ควบคุมอาหารเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะว่าอาหารประเภทไหนเนี่ยกินแล้วต้องกินปริมาณเท่าไหร่ต้องกินเนี่ยสัปดาห์นึงควรจะให้ห่างกันยังไงอันนี้สำคัญจริงๆนะคะส่วนประเภทที่5นี่บอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยโอ้โหชอบมากๆเลยสำหรับน้ำสลัดแบบเข้มข้นนั่นเองนะอย่าแอบคิดนะว่ามันจะผอมเพราะส่วนผสมของน้ำสลัดเข้มข้นเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มสายชูน้ำตาลนะไข่เกลือและยังมีนมอีกคุณฟังดังนั้นอยากให้ระมัดระวังการทานกันด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเนี่ยอาหารต่างๆที่บางทีเราคิดว่าอุ้ยมันไม่อ้วนนะแต่มันทำให้เราอ้วนได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะหรือไม่ศึกษาให้ดีๆว่าแต่ละชนิดเนี่ยให้สารอาหารเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันจำเป็นมากๆที่เราควรจะเรียนรู้บ้างนะคะในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเพราะแท้ที่จริงแล้วอาหารเหล่านี้ก็แอบซ่อนน้ำตาลไว้อยู่มากมายเลยพร้อมที่จะทำให้เรามีไขมันสะสมแบบไม่รู้ตัวเลยนะดังนั้นใครจะกินอะไรอย่าลืมดูฉลากกันด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเพลินกันแน่ๆเลยค่ะก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังนะคะส่วนใครที่กินอะไรเข้าไปเยอะๆในแต่ละวันนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองขับถ่ายไม่ค่อยปกติหรือแม้กระทั่งบางคนบอกฉันขับถ่ายปกติแต่คุณฟังอย่าลืมนะคะตอนนี้โรคยอดฮิตก็คือการอุจจาระเขาเรียกว่าค้างไว้ที่ลำไส้นะคือมันออกไม่หมดดังนั้นสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของมะเร็งลำไส้นั่นเองเรามาดีท็อกกันนะคะหลายๆวิธีที่ช่วยคุณฟังได้อย่างคุณฟังหลายๆท่านดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็สามารถช่วยระบบการเผาผลาญนะทำให้ระบบการขับถ่ายก็เป็นที่ไม่ต้องกังวลส่วนในเรื่องของใครที่บอกว่าไม่ได้ดื่มสมุนไพรแต่จะมีวิธีไหนอันนี้เราบอกได้เลยว่าคุณฟังก็สามารถที่จะดีท็อกได้ด้วยสารสกัดจากแอปเปิลเขียวกีวีสับปะรดแล้วก็มีน้ำแอปเปิลไซเดอร์เป็นส่วนผสมด้วยนะคะคุณฟังก็มาเลือกหาได้เลยสำหรับดีท็อกของร้านเฮงๆนะคะเราจัดให้คุณฟังสำหรับใครที่อยากจะล้างลำไส้นะคะง่ายๆค่ะ1ซองก่อนนอนชงในน้ำเย็นดื่มอร่อยแล้วก็บอกเลยว่าดื่มง่ายจริงๆมอบแม่กับคุณฟังนะคะสำหรับแบรนด์ลินส์นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

วันนี้ลินมีสาระเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณฟังไว้นะคุณฟังรู้หรือไม่ว่าการเงยหน้าเนี่ยเคล็ดลับก้มหน้ากืนหรือเงยหน้ากืนที่คนสูงวัยควรที่จะต้องรู้ไว้นะคะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะอ่ะเล่าแบบนี้ดีกว่านะอยู่ๆก็มีเสียงไออย่างรุนแรงดังมาจากโต๊ะอาหารนะในบ้านหลังหนึ่งคือคุณตาสินนี่แหละวัย77ปีคุณตาเนี่ยโอ้โหไอแขกๆเลยนะหน้าแดงกรำมือสั่นสำลักน้ำคำโตๆที่ดื่มเข้าไปเต็มๆนะลูกสาวนี่ตกใจร้องเสียงหลงเลยพ่อพ่อเงยหน้าขึ้นเร็วๆน้ำจะได้ไหลลงคอลูกสาวเนี่ยรีบวิ่งมาหาแล้วก็ทุบหลังพลางตะโกนบอกนะแต่ยิ่งเงยหน้าเนี่ยคุณฟังทราบไหมว่าอาการยิ่งแย่ลงนะคุณตาเนี่ยไอจนตัวโยนเลยนะหายใจไม่ออกตานี่เหลือกแล้วนะโชคดีมากที่หมอเก่งซึ่งเป็นหลานชายของคุณตานี่แหละเดินมาถึงพอดีอย่าเงยหน้าครับคุณตาให้ก้มหน้าลงก้มลงเล็กน้อยนะครับคุณหมอเนี่ยประคองให้คุณตาเนี่ยนั่งตัวตรงแล้วก็กดคางให้ก้มชิดอกเบาๆนะพร้อมกับสูดหายใจลึกๆไม่นานนักคุณตาก็ไอเบาลงใบหน้าคืนสีปกติรอดพ้นวิกฤตมาได้อย่างบุดหวิดเลยนี่เป็นเรื่องเล่าที่คุณฟังต้องฟังนะแล้วก็ต้องอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าการเงยหน้าจะทำให้คืนน้ำได้นะเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็อันตรายมากเลยเพราะว่าการเงยหน้าเวลาคืนน้ำเนี่ยเขาจะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงคอเร็วเกินไปกล้ามเนื้อตั้งตัวไม่ทันนะฟ้าปิดกล่องเสียงเปิดออกน้ำเลยหลุดเข้าหลอดลมแบบเต็มเลยนะอันนี้อันตรายจริงๆเพราะนั้นก้มหน้ากลืนช่วยได้3อย่างเลยนั่นคือ 1. เขาจะปิดหลอดลมโคนลิ้นเราเนี่ยจะดันฟ้าปิดกล่องเสียงให้ปิดสนิทน้ำไม่หลุดเข้าปอดนะข้อ 2. เปิดทางอาหารช่องคอที่ไปสู่หลอดอาหารกว้างขึ้นทำให้กืนได้สะดวกขึ้นและข้อสุดท้ายข้อ3เป็นการคุมจังหวะควบคุมความเร็วการกืนได้ดีไม่พรวดพราดลงคอนะคะเพราะฉะนั้นก้มหน้าเล็กน้อยจะช่วยให้เรารอดได้นะคะเป็นการเข้าใจที่ผิดมาตลอดว่าต้องเงยหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ข้อห้ามที่หลายบ้านมองข้ามจริงๆแล้วก็ห้ามใช้หลอดดูดนะน้ำเนี่ยพุ่งเข้าคอเร็วและก็แรงควบคุมยากให้จิบจากแก้วทีละคำเล็กๆแทนใช้หลอดแล้วก็ที่สำคัญห้ามชวนคุยตอนกลืนนะเพราะว่าการพูดทำให้ฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยเปิดออกแล้วก็จะทำให้สำลักทันทีและที่สำคัญห้ามฝืนถ้ากลืนลำบากบ่อยโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคพาร์กินสันเนี่ยหรือเส้นเลือดสมองเนี่ยควรใช้ผงเพิ่มความหนืดผสมในน้ำด้วยนะอันนี้เขาก็แนะนำมาแบบนี้นะเพราะนั้นคุณตาเนี่ยขยับคางก้มลงเล็กน้อยเนี่ยแล้วลองจิบน้ำคำเล็กๆอีกครั้งคราวนี้คุณตากลืนได้อย่างราบรื่นเลยคุณตาของเราในแม่นะ ก็บอกว่าแม่แกมาจนป่านนี้นะเพิ่งรู้ว่าก้มหน้ากลืนน้ำมันปลอดภัยกว่าการที่เรากินน้ำเยอะๆเลยนะแกเนี่ยยิ้มแล้วก็บอกว่าทีหลังต้องจำไว้แล้วก็บอกเป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็อย่างคนบอกเรื่องเล็กๆแค่นี้การกืนแต่มันอาจหมายถึงชีวิตของคนที่เรารักได้เลยทีเดียวนะคะก็นำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังกับช่วงเวลาดีๆสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ02 449 5,000 ค่ะ

ดูแลและก็ควรจะตระหนักให้ดีเนี่ยก็คือความรักของพ่อแม่นะคะเราต้องคิดถึงท่านเพราะคนสองคนเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรามากที่สุดเลยแต่หลายๆคนเนี่ยกลับหลงลืมและไม่ใส่ใจกับท่านมากที่สุดเลยเพราะมัวแต่หันไปมองหาความรักจากคนข้างนอกมาเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองคิดว่าขาดไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยความรักที่พ่อแม่ให้กับเรานั้นมันมากมายและก็เต็มเปี่ยมที่สุดเลยมากกว่าที่เราจะไปได้รับจากคนอื่นมากมายเลยทีเดียวนะคะหันกลับมาดูแลท่านบ้างสักนิดนะนึกถึงวันที่ท่านเลี้ยงดูเราตั้งแต่แบเบาะนะจนกระทั่งเราเติบโตมาถึงขนาดนี้ทำไมเราถึงเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองล่ะคะชีวิตเนี่ยกว่าจะเกิดมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองแล้วก็หันมารักตัวเองใครจะรักเราหรือเขาไม่รักเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางเราต้องคิดซะว่านั่นน่ะเพราะเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราหรืออาจจะเป็นเพราะเราร่วมบุญกันมาเพียงแค่นี้นะถึงเวลาก็ต้องมีเหตุอันจากกันไปแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากเป็นจากตายเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องดูแลตัวเองและสิ่งสำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเรามากว่าจะโตเนี่ยใช้เวลาตั้งกี่ปีนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูแลท่านหันกลับมาดูแลท่านบ้างนะคะอย่าหันไปมองแต่ความรักของคนอื่นรักเขาเขาไม่รักเราเราก็ปล่อยเขาไปนะเราก็รักคนที่เขารักเราดีกว่านะอย่างที่เห็นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะคุณฟังก็นำมาพูดคุยกันเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะซึ่งในหลายๆคนเลยเนี่ยที่หลงลืมไปว่าคนที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยและก็จริงใจกับเราที่สุดไม่ใช่ใครเลยนะคะคนในครอบครัวของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะหันมาดูแลท่านบ้างนะอย่าทำอะไรที่ไม่รู้จักรักตัวเองแล้วยังทำร้ายจิตใจคุณพ่อคุณแม่นะคะชีวิตของเราเนี่ยเราต้องรักแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคนที่รักเรามากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคุณฟังก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเลือกสิ่งดีๆให้กับท่านแล้วก็ดูแลท่านนะอบกอดท่านบ้างบอกรักท่านด้วยนะเพราะอาหารใจเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากๆพอกับอาหารที่เราบริโภคเลยนะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆเนี่ยลินก็ขอแนะนำนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีๆอย่างนี้นะคะคุณฟังก็นำสมุนไพรดีๆอย่างเช่นเขากวางอ่อนเนี่ยไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการดูแลสุขภาพของท่านเป็นการบอกรักท่านนะคะท่านเห็นแค่นี้ท่านก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเราเนี่ยรักแล้วก็ห่วงใยท่านแค่ไหนนะคะก็ให้ท่านดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งจะได้ดูแลสุขภาพของท่านให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงก็คือการเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับท่านทั้งเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของอาหารการกินรวมทั้งเรื่องของสมุนไพรวิตามินหรือยาบำรุงทุกอย่างที่คุณฟังคิดว่าดีเนี่ยนำไปมอบให้กับท่านนะคะส่วนลินเองเนี่ยลินก็ขอแนะนำในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเขากวางอ่อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะ024495000 024495000ตอนนี้เราฟังเพลงเพราะๆกับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

คะถ้ารู้จักแค่เปลี่ยนมุมคิดนะชีวิตนี่ก็ดีดีแล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ลินอยากจะนำมาแบ่งปันคุณฟังนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่น่าอิจฉาในเรื่องนี้นะคะซึ่งผู้เขียนท่านหนึ่งเนี่ยเขียนบรรยายไว้นะเขาเขียนไว้ว่าเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมและภรรยาได้ล่องเรือและผ่านทะเลเที่ยวแบบสนุกสนานมีความสุขมากๆนะล่องเรือในทะเลตะวันตกแล้วก็ในงานเลี้ยงอาหารในเรือเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเห็นหญิงชรานั่งอยู่คนเดียวและผมก็รอให้อาหารของเธอเนี่ยในห้องอาหารหลักซึ่งผมก็รออาหารหลักนี้เช่นเดียวกับเธอนะเรายังพบว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือเด็กเสิร์ฟทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะคุ้นเคยกับหญิงผู้นี้อย่างมากเลยนะผมก็เลยถามบริกรเรื่องของผู้หญิงคนนี้ว่าและก็หวังว่าเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าของสายเดินเรือนี้แต่จริงๆแล้วบริกรเนี่ยบอกว่าเขารู้แต่ว่าเธอเนี่ยใช้บริการไปกับตลอดในช่วง4เดือนนี้ในขณะที่ผมเดินออกจากห้องรับประทานอาหารเย็นวันหนึ่งแล้วก็สบตาเธอและก็หยุดที่จะกล่าวทักทายและผมก็พูดคุยกับเธอแล้วว่าเหมือนกับว่าเคยเห็นหน้าตลอดทุกวันก็อยากจะพูดคุยกับเธอนะผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยใช้บริการในเรือลำนี้ไปกับตลอดในช่วง4เดือนนี้ใช่ไหมครับเธอก็ตอบว่าใช่เป็นความจริงผมกล่าวว่าผมไม่เข้าใจและเธอก็ตอบโดยไม่ต้องหยุดคิดเลยว่ามันถูกกว่าอยู่สถานสงเคราะห์พยาบาลนะบ้านพักคนแก่บ้านพักคนชราเนี่ยคุณรู้ไหมค่าใช้จ่ายเดือนเนี่ยเฉลี่ยบ้านพักคนชราอยู่ที่$200ดอลลาร์นะต่อวันนะจากนั้นเธอกล่าวอีกว่าฉันเนี่ยได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจองที่พักแล้วก็ฉันสามารถได้รับส่วนลดในระยะยาวและราคาส่วนลดพิเศษของผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะซึ่งมันดีมากกว่าที่ฉันจะไปอยู่สถานสงเคราะห์ซะอีกแล้วก็1ค่าทิปเนี่ยประมาณ10ดอลลาร์นะฉันจะได้กินอาหารได้มากถึง10มื้อต่อวันของอาหารที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่อาหารในสถานพยาบาลตราบเท่าที่ฉันเนี่ยสามารถเดินเตาะแตะไปที่ร้านอาหารแถมฉันยังสามารถมีบริการมีเซอร์วิสต่างๆมากมายมีอาหารเช้าอยู่ที่เตียงนอนทุกวันของสัปดาห์ด้วยและฉันยังสามารถมีสระว่ายน้ำมีห้องออกกำลังกายเครื่องซักผ้าฟรีเครื่องเป่าผมมากมายและก็ยังได้ดูทีวีทุกคืนพวกเขายังมียาสีฟันมีดโกนสบู่ฟรีและแชมพูฟรีให้ฉันใช้ด้วยนะพวกเขาเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติต่อคุณเหมือนเป็นลูกค้าไม่ใช่ผู้ป่วยและแค่ทิปไม่กี่สตางค์เนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนมารุมเอาใจใส่ฉันแล้วและในที่สุดฉันก็จะได้เรียนเต้นรำไปด้วยบนเรือรำนี้ฉันจะได้พบกับผู้คนใหม่ๆทุก7หรือ14วันไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงยังไงมันคุ้มค่ามากและไม่ว่าจะทีวีเสียเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนที่นอนไม่มีปัญหาพวกเขาจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างและแถมยังจะขออภัยในความไม่สะดวกกับฉันด้วยทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าขนหนูทุกวันให้ฉันโดยที่ฉันไม่ต้องร้องขอถ้าเกิดคุณล้มในสถานพยาบาลและสะโพกคุณหักก็ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณล้มและสะโพกหักบนเรือรำนี้พวกเขาจะอัปเกรดให้คุณเป็นลูกค้ารายพิเศษนะโดยจะยกคุณไปอยู่ห้องสูตรตลอดชีวิตของคุณเลยนะมีแพทย์บนเรือคอยดูแลอย่างสม่ำเสมออีกด้วยสิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องการที่จะเห็นอเมริกาใต้ของปานามาตาฮิติหรือที่ไหนที่คุณต้องการจะไปเรือนี่ก็จะพร้อมที่จะพาคุณไปได้ตลอดทุกที่ที่คุณอยากไปเลยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะทุกอย่างพาคุณไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขดังนั้นคุณจะไม่เจอฉันในบ้านพักคนชราเด็ดขาด
แต่อาจจะเจอฉันแถวท่าเรือหรูหรูแทนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดอย่างที่บอกไงว่าคิดเป็นมุมเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวเองนะเปลี่ยนมุมคิดนิดนึงชีวิตเราก็จะดูดีขึ้นอีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฟังแล้วมันก็คุณฟังคิดยังไงคิดเหมือนคุณป้าท่านนี้ไหมแต่ก็นั่นแหละการที่จะไปใช้ชีวิตบนเรือแบบนี้เราก็ต้องมั่นใจนะว่าเราเนี่ยแข็งแรงพอไหมแต่ถ้าใครจะไปใช้ชีวิตบนเรือเหมือนคุณป้านะหรือแนะนำเลยพกสมุนไพรเขากวางอ่อนไปด้วยนะคะเราจะได้มีเพื่อนคอยเป็นเพื่อนคอยดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมไม่เหมือนกันนะคะคิดอีกแบบนึงคิดในมุมกลับก็ได้อีกมุมนึงกลับมาเช่นกันนะคะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับลิลิน

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

ชีวิตแบบไหนเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ดีอย่าลืมว่าการคิดบวกบวกบวกเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะเคยเจอไหมคนที่วันวันอ่ะมัวแต่นั่งติคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรในชีวิตก็ติไปหมดเลยนู่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีคนกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้เราเกิดพลังงานด้านลบนะแล้วก็เกิดลบมากๆในชีวิตเลยอยู่ด้วยก็ปวดหัวนะเพราะฉะนั้นคุณฟังเราต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมองโลกในแง่ดีเสมอนะแล้วเราเข้าไปอยู่ด้วยเราก็จะซึมซับสิ่งที่ดีโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมว่าเราอยู่ใกล้อะไรไปนานๆเราก็จะซึมซับไปเรื่อยๆนะอยู่ใกล้สิ่งดีๆเราก็ได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้ว่าไม่ดีเราก็พยายามถดถอยออกมานะเหมือนอย่างที่องค์พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้อะนะรู้ว่ามันร้อนเหมือนกับถ่านอะถ้าเราไปจับเขม่าถ่านที่มันเย็นแล้วอะมือมันก็จะไปติดดำๆเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ดำๆน่ะมันก็เหมือนกันเราอยู่ใกล้สิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากให้ชีวิตเราดีก็ต้องอยู่ในที่ดีๆนะคะก็มาสร้างเรื่องดีๆแล้วก็ที่สำคัญเราต้องพอใจกับทุกๆเรื่องที่เรามีแล้วก็ต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปเอามาใส่ใจนะปล่อยไปบ้างปล่อยวางนั่นแหละค่ะชีวิตอย่าไปแบกอะไรไว้นะมันหนักแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยเถอะค่ะรับศึกหลายด้านเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังอย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพใจด้วยนะคะสุขภาพใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆรวมทั้งใครที่ยังมองหาทางที่ว่าอยากได้สิ่งดีๆง่ายๆมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนที่คุณผู้ฟังรักโดยเฉพาะผู้สูงวัยในบ้านเรานะลินขอแนะนำเลยสำหรับสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะซึ่งง่ายมากๆถ้าเป็นอย่างแคปซูลเนี่ยก็2แคปซูลก่อนนอนนะจะได้ดีต่อสุขภาพรวมทั้งถ้าเป็นอย่างชนิดน้ำก็20ซีซีคุณฟังอยากจะดื่มให้อร่อยนะมีวิธีคุณฟังก็ลิน20ซีซีแล้วก็เติมน้ำลงไปนะโอ้โหแค่นี้ก็จะได้สมุนไพรเขากวางอ่อนที่มีรสชาติกลมกล่อมแล้วนะซึ่งรสชาติของเขาก็เหมือนน้ำจับเลี้ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ดื่มง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพง่ายมากที่สุดแล้วก็คือมาสั่งซื้อที่ร้านเฮงๆนะเราก็จัดแบบง่ายๆเลยมีเก็บบริการปลายทางด้วยคุณฟังอยากให้ส่งแบบไหนก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์กล้วยมีสารแมกนีเซียมสูงที่มีส่วนช่วยคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย

างคะวันนี้คุณฟางทุกคนเลยตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเปล่าถ้าใครมีความกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องเครียดนะคะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่การดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยมีหลายหลายวิธีเลยเพราะฉะนั้นคุณฟังดูแลสุขภาพด้วยวิธีใดก็ลองมาพูดคุยกับลินลินบ้างนะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ใครมีหลักการดูแลสุขภาพอย่างไรเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือเข้ามาทางเพจของเขากวางอ่อนเราได้นะคะเราจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านหลายหลายท่านเลยที่อาจจะดูแลสุขภาพที่แบบว่าผิดวิธีนะผิดวิธียังไงบางคนเนี่ยไม่รู้เวลาหลับเวลานอนนะจะนอนก็ยังจะเล่นโทรศัพท์ซึ่งเอาจริงๆเวลาที่เราอยากจะพักผ่อนเนี่ยเราควรให้ร่างกายเนี่ยได้เตรียมพร้อมแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่การพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่เนี่ยสำคัญนะคะคุณฟังบางคนเนี่ยง่วงก็ง่วงแต่ก็ไม่ยอมนอนนะก็จะทำนู่นนี่นั่นอยู่ทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสที่จะให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีโดยธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังดูแลตัวเองไม่เป็นต้องหันกลับมามีตัวช่วยแล้วล่ะค่ะอย่างเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยลินพูดทุกครั้งเลยเพราะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขามี IGF-1 นะมีกรดฮอร์โมนที่ดีแล้วก็เป็นสารธรรมชาติที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะดื่มได้แล้วก็ดูแลสุขภาพได้อย่างธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอันตรายต่อร่างกายเลยนะโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยวิทยาการเนี่ยเขาล้ำหน้าไปมากแล้วนะเพราะเมื่อสมัยอากงอาม่าเราเนี่ยเขาก็จะเอาเขากวางอ่อนเนี่ยไปต้มผ่านความร้อนแล้วก็จะกินได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวๆนะแต่มาในยุคนี้ตอนนี้เนี่ยนะทางร้านเฮงๆเราเนี่ยขอบอกเลยว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเราได้ทำวิธีการผลิตแบบสกัดเย็นซึ่งกรรมวิธีนี้เนี่ยจะทำให้สารอาหารที่อยู่ในเขากวางอ่อนเนี่ยเขาไม่ถูกทำลายไปด้วยความร้อนและก็ยังมีตัวสมุนไพรจีนอีกกว่า10ชนิดร่วมด้วยในสมุนไพรกวางอ่อนเฮงๆนะคะจึงไม่จำเป็นที่คุณฟางจะต้องดื่มเฉพาะหน้าหนาวนะเพราะเรามีกรรมวิธีแบบนี้จึงดื่มได้ตลอดทั้งปีดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคุณฟางสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเรามีภูมิที่ดีสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยนะคะอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

วันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ให้สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังทุกท่านเลยใครอยากได้โปรสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเนี่ยเราจัดให้นะสำหรับโปรประจำเดือนของเราทุกเดือนเลยนะ

คุณวางก็จะได้1ขวดเล็กไปแบบฟรีๆนั่นคือซื้อ1ขวดใหญ่ฟรี1ขวดเล็กนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องของอาหารจัดเบรกหรือว่าจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานวันเกิดก็คุยกับเราได้นะคะหลินรับจัดงานนะแล้วก็เค้กวันเกิดที่ให้คุณฟังได้อย่างประทับใจหลายๆท่านเนี่ยมาให้ทำเค้กวันเกิดนะเดี๋ยววันที่5นี่ก็มี2ท่านนะคะก็เป็นคุณหมอที่เรียกว่าระดับวงการศัลยกรรมต้องรู้จักดีนั่นคือคุณหมอชนละทิศนะคะหลินก็จะได้ทำเค้กให้กับท่านนะคะก็คุณฟังท่านใดสนใจก็สั่งได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลย02 449 5000ค่ะ

0: คุณฟังคะมาฟังเรื่องราวดีๆที่หลินอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังนะในเรื่องที่เขาเขียนหัวข้อว่าใบสั่งยาที่ไม่ใช่ยานะหน้าที่แห่งหนึ่งมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก็ไอเสียงแห้งๆนะแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าโอ้เจ้าไอแห้งๆเนี่ยเป็นเพื่อนฉันมาหลายวันแล้วนะวันนี้ว่าจะไปโรงพยาบาลสักหน่อยเวลานึกถึงว่าจะไปโรงพยาบาลนี่ก็ท้อใจกับภาพของผู้คนที่เบียดเสียดและก็การรอคอยที่ยาวนานเหลือเกินมันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะสุดท้ายเนี่ยฉันจะทำยังไงล่ะฉันก็ต้องจำใจนั่นแหละทุกคนแล้วฉันก็ต้องเลี้ยวเข้าคลินิกอ้อคลินิกเนี่ยก็เป็นคลินิกเล็กๆใกล้บ้านของฉันนี่แหละฉันเห็นหมอหนุ่มเดินมาท่าทางเนี่ยเป็นหมอหนุ่มใหญ่เลยนะดูสบายสบายคำถามที่เป็นพื้นฐานของหมอเนี่ยถามฉันว่า
1: เออสวัสดีครับคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับแล้วทำงานอะไรเหรอครับ
0: อ๋อผมเนี่ย60แล้วครับเกษียณราชการแล้ว ฉันตอบเบาๆแล้วก็ไอแผ่วๆก็น่าขำดีนะที่เจอหมอถามแบบนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยพยักหน้ารับคำว่าอ๋อ
1: ก็เสียแล้ว
0: แล้วประโยคต่อมานี่ก็ทำเอาฉันเนี่ยใจหายวูบเลยนะ
1: คนไข้เนี่ยรู้ไหมช่วงคนที่ตายมากที่สุดเนี่ยก็ช่วงนี้แหละครับอายุ60-70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อย
0: อ้าวฉันเนี่ยอุทานในใจเลยนะนี่มันคลินิกหรือสำนักดูดวงกันแน่วะแต่คุณหมอเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะคุณฟังพูดต่ออีกด้วยว่าอย่างท่าทีเรียบเฉยเลยนะ
1: กินยาไปก็ไม่หายหรอกคุณลุงพ่อหมอเนี่ยยังตายเลย
0: อึ้งเลยละสิอึ้งเลยคราวนี้ฉันอึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันวะหมอคนนี้นี่เป็นคนแบบไหนกันแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเลยนะ
1: เอางี้เดี๋ยวหมอเนี่ยจ่ายยาให้นะแต่หมอแนะนำให้ไป
0: เอาก็เน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำเนี่ยแหละ
1: หารองเท้านะหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่นะครับคุณลุงแล้วคุณลุงเนี่ยก็เดินทุกเช้าเดินเยอะๆนะอันนี้ผมตั้งใจเลยนะผมบอกจริงๆคุณลุงต้องเดินเยอะๆนะ
0: แล้วคุณหมอเนี่ยก็จ่ายยามาให้ถุงหนึ่งนะคะแล้วก็คุณลุงเนี่ยก็รับยาไปมีทั้งยาแก้ไอแก้อักเสบขับเสมหะและก็ยาแก้ไข้ที่บอกว่าถ้าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินนะแล้วคุณลุงก็จ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือเนี่ยถึงถุงยาหนักอึ้งเลยนะแต่ในใจกลับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอที่บอกว่าก
1: ินก็ไม่หายและพ่อหมอเนี่ยยังตายเลย
0: ความสงสัยตีกันไปมาจะกินดีหรือไม่กินดีนะกินดีไหมนะหรือไม่กินดีนะคุณลุงก็คิดอยู่สองประโยคนี้นะหลังจากออกจากคลินิกมาแล้วเนี่ยคำพูดเหล่านั้นเนี่ยก็ยังคงก้องอยู่ในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันคุณลุงกับถุงยาใบนั้นนั่นเองไม่ต้องกินยาหรือจะกินยาคุณลุงก็ยังคงคิดแบบนี้นะ
1: กินดีหรือไม่กินดีวะหมอนี่พูดยังไงเนาะกินก็ตายหมอยังบอกก็พ่อหมอก็ตายแล้วเราจะกินดีไหมนี่เนาะ
0: เช้าวันรุ่งขึ้นนะคุณลุงก็หยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วก็ออกเดินเดินเดินเดินตามคำแนะนำของหมอนะไม่ใช่เพราะว่าเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายว่าลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่ต้องพึ่งยานั่นเองนะคะคุณลุงเนี่ยเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่ามันได้ผลค่ะ
1: ทำไมฉันรู้สึกดีขึ้นล่ะเสมหะ
0: ที่เอ้ยเหนียวก้นในลำคอเนี่ยและอาการไอที่เคยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของฉันเนี่ยเขาก็ค่อยๆหายไปคุณเล่าลงอย่างช้าๆในที่สุดเลย
1: อาการไอเนี่ยก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงเนี่ยยังคงอยู่เก็บไว้ในตู้เย็นเลยไม่ได้ถูกแกะออกมาใช้แม้แต่เม็ดเดียวก็ฉันเนี่ยคิดถึงแต่คำพูดหมอว่าอินก็ไม่หายพ่อหมอก็ยังตายเลย ฉันก็เลยเก็บถุงยาแล้วก็เลือกที่จะหยิบรองเท้าผ้าใบตามที่หมอบอกเดินเยอะๆวันนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าอยากจะไปที่คลินิกแห่งนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วคุณลุงเนี่ยก็เดินไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่คลินิกอีกครั้งนึงนะคะแต่ไม่ได้เพื่อไปพบหมอนะแต่เพื่อที่จะไปมองป้ายคลินิกด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณขอบคุณหมอไม่ได้ให้แค่ยาแต่ให้ใบสั่งยาที่ชื่อว่าชีวิตใหม่ที่สอนให้คุณลุงเนี่ยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะคุณลุงเนี่ยบอกขอบคุณคุณหมอและก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังเรื่องราวใบสั่งยาที่ไม่ใช่ยาในครั้งนี้ด้วยแล้วคุณฟังล่ะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างแง่คิดจากนักมะเร็งวิทยาชาวบราซิลนะคะบอกว่าคนวัยชราเนี่ยเริ่มต้นที่อายุ60และสิ้นสุดที่80ปีวัยชราตอนปลายหรือวัยชราลึกเนี่ยเริ่มที่80ถึง90เลยนะอายุยืนยาวคือหลัง90จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองปัญหาหลักของผู้สูงอายุคือความโดดเดี่ยวนั่นเองแล้วก็บ่อยครั้งนะคู่ชีวิตไม่ได้แก่ไปพร้อมกันนะคุณฟังสังเกตไหมมักจะมีคนหนึ่งจากไปก่อนเมื่อเหลือตามลำพังคนเดียวก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของลูกหลานดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคืออย่าตัดขาดจากเพื่อนเลยนะต้องพยายามพบปะพูดคุยติดต่อกันเสมอเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นภาระของคนรุ่นหลังนั่นเองนะคะอันนี้หลินแนะนำส่วนตัวเลยนะอย่าเสีย
2: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรยตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
3: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
4: เ
2: ครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

ทุกนี้ตอนนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็การดูแลได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยก็ต้องดื่มสมุนไพรขาวกวางอ่อนสร้างภูมิร่างกายได้ตลอดเลยนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะสุขภาพเป็นของเรานะคะและด้วยมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URSซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกนะรวมทั้งได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001จึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพของขาวกวางอ่อนเฮงๆเนี่ยของเราเนี่ยปลอดภัยและก็ปลอดจากสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะปลอดภัยไร้สารตกค้างและก็ยังเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดมากเลยบอกว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยต้องยกนิ้วให้กับสมุนไพรขาวกวางอ่อนเลยนะคะคุณฟังก็มาดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆร้านเฮงๆของเรามีบริการให้คุณฟังแบบส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะและเราก็มีบริการส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณฟังท่านใดสนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาวกวางอ่อนเฮงๆสามารถสอบถามได้นะคะทางช่องทาง Facebook ก็ไปตรงช่องค้นหาเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนนะคะเราก็จะได้อัปเดตข่าวสารกันที่หน้า Facebook นะคะส่วนทาง LINE ID LINE ของเรา SIB919 หรือคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะ02-449-5000 02-449-5000

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์การใช้เวลากับคนใกล้ชิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและเบนความสนใจจากเรื่องเครียด

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์การทานอะโวคาโดช่วยเพิ่มโพแทสเซียมในการต้านโรคหัวใจ

คุณฟังหลายๆท่านเนี่ยได้บอกกับลิลินนะคะว่าได้มาซื้อยาสีฟันกำแพง7ชั้นเฮงๆไปแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวเลยนะว่าใช้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของคนที่ชอบมีแผลร้อนในปากนะก็เราก็บอกเลยว่าสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเนี่ยเขาจะมีว่านหนอนตายอยากซึ่งมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผลในช่องปากได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องของแผลร้อนในเหงือกบวมรำมนาดแล้วก็ใครที่ชอบมีกลิ่นปากนะตัวนี้บอกเลยว่าสรรพคุณของว่านหนอนตายอยากเนี่ยดีจริงๆนะคะแล้วก็ยังฆ่าเชื้อโรคในช่องปากได้คุณฟังก็บอกว่าใช้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มารู้จักกับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเรานะคะก็บอกเลยว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราได้พูดคุยไปสมุนไพรมีมากมายอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนที่จะมาใช้และก็บริโภคกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่คุณฟังว่าจะค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลหาสรรพคุณของเขาว่าช่วยในด้านไหนได้บ้างคุณฟังก็เอามาใช้กับตัวเองนะอย่างเรื่องของยาสีฟันที่หลินมาแนะนำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์ก็นำมาบอกต่อกันไปนะคะส่วนคุณฟังท่านใดที่ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีและมีประโยชน์เนี่ยเราก็ควรที่จะบอกต่อกันไปนะมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีญาติพี่น้องเราก็แบ่งปันกันไปนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีร่วมกันไปแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นคุณฟังตอนนี้เราก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับใครที่ซื้อ1หลอดก็จะเป็นราคาปกตินะคะแต่ถ้าซื้อ4หลอดก็จะได้ในราคาพิเศษเหลือเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้น4หลอดก็600บาทคุ้มจริงๆนะคะซื้อเป็นของฝากให้กับใครใครก็มีประโยชน์และก็มีความสุขร่วมกันไปแบบนี้เราก็นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะที่024495000 024495000ตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

0: คุณฟังคะการใช้ชีวิตเนี่ยใช้ยังไงให้โอเคหลังอายุ65ปีเรามาฟังเรื่องราวที่หม่อมหลวงสิทธิชัยชัยยันนะท่านเขียนไว้เมื่อปีพ.ศ.2561เขียนได้ดีทีเดียวนะคะเขาเขียนว่าคู่มือสนุกกับชีวิตนะบอกไว้ว่าเมื่อคุณอายุถึง65ปีเนี่ยคุณไม่ต้องมองย้อนอดีตมองไปก็ทำอะไรไม่ได้และก็ไม่ต้องไปฝันถึงอนาคตนะคุณเหลือเวลาไม่มากที่จะล่าฝันวัยนี้เนี่ยต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วแหละจะอยากทำอะไรก็ลงมือทำไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีเวลาจะไปทำตอนไหนแล้วนะวัยนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงอนาคตให้ทำปัจจุบันให้สุขใจที่สุดและวันนี้คือวันสำคัญที่สุดส่วนพรุ่งนี้เนี่ยคือรางวัลพิเศษนะคุณต้องสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องการเงินถ้าเจ็บป่วยคุณต้องมีประกันสุขภาพหรือมีเงินไว้รักษาตัวอย่าหวังพึ่งลูกหลานนะในขณะที่คุณไม่ไปพึ่งลูกหลานคุณก็ต้องมีแผนในการเลี้ยงลูกที่ดีด้วยเมื่อลูกโตเนี่ยอย่าให้เขาต้องมาพึ่งคุณนะต่างคนต่างไม่ต้องพึ่งกันนี่แหละดีที่สุดในเรื่องเงินเนี่ยก็จะยิ่งดีมากๆคุณจะต้องเลี้ยงดูเขาด้วยสิ่งนี้นะแล้วก็ถึงยามนี้คุณต้องปล่อยวางกับลูกหลานแล้วแหละคุณเลี้ยงเขาอย่างเดียวก็ดีที่สุดละส่งเขาเรียนอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วชีวิตเขาต้องดำเนินไปตามคันลองคุณไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าตลอดไปเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะดูแลเขาตลอดไปเช่นกันนะเขาอาจประสบความสำเร็จมากแต่ไม่มีเวลามาหาคุณเลยหรือเขาอาจจะไม่เอาเรื่องเอาราวสักอย่างแต่รักคุณดีคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ต้องน้อยใจคุณจะให้ลูกเป็นอย่างที่คุณต้องการทุกอย่างเนี่ยไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองนะคะสำหรับใครที่อายุหลัง65ปีแล้วมีความรู้สึกหดหู่ท้อแท้เนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ฮึดขึ้นมานะคะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเขาเขียนไว้ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคุณฟังคะสิ่งสำคัญที่หลิงพูดไปทุกครั้งเลยก็คือการที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะคะเราดูแลตัวเองอย่างดีเตรียมพร้อมกับร่างกายให้ดีเนี่ยถึงเราจะอยู่ในวัยไหนก็ไม่ต้องกลัวความโดดเดี่ยวไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้แข็งแรงด้วยการดูแลร่างกายให้ดีนะคะเตรียมรับมือกับวัยที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลินเคยแนะนำไปทุกครั้งก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ดีของค้างของเก็บเนี่ยก็พยายามเลี่ยงอย่าไปดื่มอย่าไปทานมันนะคะอะไรที่รู้ว่าเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันไม่ดีก็อย่าเอาเข้าไปเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยมันออกยากนะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไงเนี่ยวันนี้หลินก็มีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับเรื่องของสมุนไพรที่ดีโดยเฉพาะที่ร้านเฮงๆนะเรามีสมุนไพรชั้นดีหลายตัวให้คุณฟังเลือกเลยนะแล้วก็อย่างเช่นสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราเนี่ยพร้อมบริการเลยนะตอนนี้ก็ซื้อ1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้ม1ดวงนะคะพร้อมด้วยส่วนลดอีก 10% ค่ะคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะ024495000 024495000ตอนนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกับลินๆและคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะคุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจลินๆคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลา
1: สะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
2: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

จะรวยหรือจนนะเราอย่าไปคิดมากเราสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองบางคนเนี่ยรวยเป็นเศรษฐีเลยนะเขาโหยหามากๆเลยกับความสุขทางกายนะแค่สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้านะคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาอะเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เหมือนกับเราในตอนนี้ที่ยังสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้นคุณฟังต้องสร้างความสุขด้วยตัวเองโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพนะความสุขง่ายๆที่เรามองข้ามเนี่ยอย่างวันนี้เรายังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายมีบ้านให้หลบฝนหลบแดดมีเสื้อผ้าให้สวมใส่หรือเราจะไปเที่ยวไหนต่อไหนก็ได้เนี่ยมีคนรักอยู่ข้างกายเราแค่นี้อ่านเฟซเล่นไลน์ได้คุณฟังคะก็พอเพียงแล้วนะบางคนเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจทำไมเราถึงไม่รวยเหมือนเขาทำไมเราถึงไม่มีอย่างเขาอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าคุณฟังอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเพราะใครเขาก็ไม่เหมือนเราแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วขอแค่ร่างกายเราแข็งแรงเท่านั้นนะคะคุณฟังดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากพวกเราทีมงานเขากวางอ่อนนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังด้วยสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนนะคะแล้วก็เรามีทั้งชนิดแคปซูลด้วยนะแล้วอย่าบอกว่าอย่างน้ำเนี่ยดื่มง่ายๆนะอร่อยวิธีจะชงให้อร่อยคุณฟังก็ลินเขากวางอ่อน20ซีซีผสมกับน้ำอุ่นนะแล้วคุณฟังก็ดื่มเลยเหมือนน้ำจับเลี้ยงจริงๆอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังจะรออะไรล่ะคะต้องรีบแล้วนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องดูแลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเขากวางอ่อนเนี่ยถ้าเราดื่มให้เป็นประจำเนี่ยคุณฟังทั้งอร่อยทั้งดีแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องดูแลสุขภาพแล้วนะแล้วก็การเลือกวิตามินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งสมุนไพรต่างๆมาดูแลสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนรุ่นเก่าไม่ได้แล้วนะคะก็อย่างนี้แหละหลินก็นำมาแนะนำสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่านี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้นะเราอย่าไปคิดว่าอายุมากแล้วต้องอยู่กับอดีตต้องอยู่กับอะไรนะอายุเก่าๆแก่ๆไม่เอานะเราต้องเป็นผู้สูงวัยที่ทันสมัยจริงๆแล้วการที่เราดูแลสุขภาพดีเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยดีทุกอย่างสุขภาพภายในดีมันก็จะบ่งบอกถึงผิวพรรณที่ดีด้วยนะไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะได้มองว่าเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆรู้จักการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดียิ่งเราอยู่ในยุคของโควิด-19เนี่ยไม่ได้เลยนะพลาดนิดเดียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยสำหรับคนที่ต้องประสบเจอกับเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19เนี่ยพอเป็นเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะกลับมาเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็ยากเต็มทีนะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เป็นเราจะต้องดูแลตัวเองและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะโดยการที่คุณฟังก็ออกกำลังกายแล้วก็ต้องหาสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์รวมทั้งเรื่องของสมุนไพรนะหรือวิตามินอาหารเสริมต่างๆที่คุณฟังคิดว่าดีที่สุดก็นั่นแหละเราจำเป็นที่จะต้องดูแลด้วยสิ่งเหล่านี้นะก็อย่าลืมนะคะหลินก็ขอแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกเฮงๆนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเรามาฟังบทความที่ให้คติสอนใจดีกว่านะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเหนื่อยไหมมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่ายังทำงานกันอยู่ไหมแล้วสุขภาพร่างกายล่ะแข็งแรงกันดีอยู่หรือเปล่าใจเนี่ยยังสู้อยู่ไหมกำลังใจยังคงมีกันอยู่หรือเปล่าคะยังไหวอยู่ไหมเพราะยังมีเป้าหมายที่ต้องเดินไปใช่หรือไม่เมื่อไรที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะถอดใจและยอมแพ้กับสิ่งต่างๆที่เจออยู่ก็แค่อยากให้รู้ว่าใครๆก็ล้วนแต่มีปัญหาเช่นกันนะแต่มันจะมาในรูปแบบหรือหน้าตาที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะถ้าทุกคนเลือกที่จะยอมแล้วไม่ไหวแล้วไม่สู้แล้วกันทั้งหมดเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมากันแบบไหนกันล่ะคะเวลาที่เราล้มเราก็ไม่ได้ล้มคนเดียวนะคุณฟังแต่ยังเกี่ยวเอาคนรอบๆข้างเราเนี่ยให้เขาล้มไปด้วยนะเหนื่อยได้ท้อได้พักได้ล้มได้แต่ก็หายเหนื่อยได้เช่นกันและก็ต้องลุกขึ้นได้นะเพราะไม่ว่ายังไงเราทุกคนก็แพ้ไม่ได้รู้แบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่มาเตือนสติพวกเรานะคะสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะกำลังท้อแท้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะลินเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะตื่นรู้นะคะแล้วก็ทำดีที่สุดสู้ต่อไปนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็สู้กันต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราถ้ายังมีลมหายใจอยู่อย่าท้อนะคะเราต้องฮึดขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายทุกสิ่งอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับไปมีเกิดมีดับแบบนี้ล่ะค่ะคุณฟังแล้วเราก็ต้องสู้กันให้ได้เพราะอย่าลืมว่ากว่าจะเกิดมาได้หนึ่งชีวิตเนี่ยมันยากเย็นนะดังนั้นใช้ชีวิตที่ดีแบบนี้ให้มีคุณค่าแล้วก็อย่าลืมทำดีคืนสู่สังคมด้วยนะคะอยากมอบกำลังใจเหล่านี้คืนสู่คุณฟังทุกท่านเลยนะคะด้วยสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพกันแบบที่หลินพูดคุยอยู่ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

ในชีวิตเราเนี่ยเจออะไรต่อมีอะไรนะมากมายเหลือเกินนะสมองเนี่ยก็ต้องรับข้อมูลต่างๆเข้าออกอยู่เรื่อยๆเลยดังนั้นปัญหานิดๆหน่อยๆที่เข้ามากระทบจิตใจเราในแต่ละวันนะหากไม่ใหญ่หลวงมากนักนะขอให้มองข้ามมันไปบ้างนะคะคุณฟังอย่าเก็บมาใส่ใจมากเกินไปเพราะจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มความเครียดไปซะเปล่าๆอย่างเช่นเวลาเราขับรถติดเนี่ยหรือมีรถคันอื่นขับมาเบียดบ้างหรือมาแซงเราบ้างนะเราอาจจะโกรธไม่พอใจอยากโต้ตอบแต่ขอให้ปรับใหม่นะคะทำใจเราให้เย็นๆค่ะคุณฟังใจเย็นไว้ก่อนนะโยมแบบนี้แหละอย่าโกรธหรืออย่าโมโหเลยค่ะเพราะคนที่เจ็บนะคนที่เหนื่อยนะหรือคนที่ร้อนในใจก็คือตัวเราเองนั่นแหละลำบากที่กายใจเราลำบากทำไมล่ะคะใช่ไหมเรามาสร้างกรรมสร้างอะไรด้วยตัวเราเองทั้งนั้นเลยเพราะดังนั้นเนี่ยคุณฟังการปล่อยวางหรือทำใจให้สบายๆนะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนใจร้อนนะแล้วก็ดูจิตดูใจตอนนั้นไม่ทันนะคุณฟังก็เปิดเพลงฟังเลยเปิดคลื่นFM 101.75 ของเรานะฟังเพลงสบายสบายเบาๆไปนะหรือบางท่านอาจจะโหลดแอปพลิเคชัน555 Radio นะคะเอาไว้ฟังครอเบาๆแล้วก็ร้องเพลงฮัมเพลงเบาๆก็ยังช่วยได้นะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พวกเราต้องปรับอารมณ์กันแล้วล่ะค่ะนะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าหัวร้อนนะเพราะอย่างที่บอกไปคนที่เจ็บคนที่ทุกข์คนที่เหนื่อยก็ตัวเราเองนั่นแหละค่ะไม่มีใครมาเหนื่อยมาทุกข์กับเราดังนั้นดูแลสุขภาพจิตใจกันด้วยนะคะก็ด้วยรักหวังดีห่วงใยจากพวกเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
2: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงหลิน

แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดิน

คุณฟังคะมีคุณฟังหลายท่านเลยที่ถามลินเข้ามาว่าน้ำผึ้งนี่มีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณฟังคะน้ำผึ้งเนี่ยก็คือความหวานจากธรรมชาติที่ใครหลายหลายคนเลยบอกว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งนี่มีดีหลายอย่างนะแล้วก็นอกจากน้ำผึ้งจะช่วยรักษาคนที่อาจจะมีสิวนะบำรุงผิวและก็บำรุงความงามได้แล้วเนี่ยสรรพคุณของน้ำผึ้งยังสามารถช่วยในเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็ยังบรรเทาได้หลายอาการอีกด้วยนะคะคุณฟังอย่างน้ำผึ้งเนี่ยเขาบอกว่าแก้ไอได้นะซึ่งน้ำผึ้งมีสรรพคุณเทียบเท่ายาปฏิชีวนะเบาๆนะแบบเบาๆนะจึงสามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการไอได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังไม่ยอมหายสักทีนะลองดูคุณฟังลองกินน้ำผึ้งสัก2ช้อนชาแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามอาการไอแล้วก็ที่เราเคยเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะอันนี้ก็ตามตำราที่เขาว่าไว้น้ำผึ้งเนี่ยยังแก้เจ็บคอได้อีกด้วยนะคะซึ่งในเมื่อน้ำผึ้งแก้ไอได้อาการไวรัสลงคอจนทำให้รู้สึกเจ็บคอก็สามารถหายได้ด้วยเช่นกันน้ำผึ้งเนี่ยถ้าเราจิบน้ำผึ้งเบาๆนะผสมกับน้ำอุ่นนะที่คุณฟังบีบมะนาวผสมลงไปด้วยสักนิดนึงนะแล้วก็จิบอยู่ไม่เท่าไหร่เองเขาบอกว่าอาการเจ็บคอก็หายได้เลยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตำราที่เขาบอกมานะแล้วก็ยังแก้ท้องผูกนะไม่เชื่อก็ต้องลองแล้วล่ะค่ะโอ้โหสรรพคุณนี่เยอะจริงๆนะยังช่วยในเรื่องของคนที่เป็นกระเพาะโรคกระเพาะอีกด้วยนะเนื่องจากน้ำผึ้งเนี่ยมีฤทธิ์สมานแผลจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารของผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะโดยเฉพาะคนที่มีอาการโรคกระเพาะในระยะเริ่มต้นเนี่ยควรกินน้ำผึ้งวันละ1ช้อนชาให้เป็นประจำนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณที่ดีเยี่ยมจริงๆเลยนะคะแล้วก็คุณฟังทราบไหมว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีฤทธิ์คล้ายสารต้านการอักเสบด้วยนะอันนี้ก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าน้ำผึ้งมีประโยชน์อย่างไรนะก็ลองดูส่วนตัวหลินเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้งเป็นประจำนะเพราะว่าหลินเนี่ยก็ปรุงอาหารแบบครีเนี่ยส่วนใหญ่ก็น้ำผึ้งนี่แหละค่ะก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะน้ำผึ้งเนี่ยเติมพลังให้ร่างกายได้นะคุณฟังน้ำผึ้งแค่เพียง1ช้อนโต๊ะก็มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตราว17กรัมแล้วนะซึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั่นเองที่อุดมไปด้วยกลูโคสนะคะแล้วก็เป็นฟูดโคสจากธรรมชาติแท้ๆทั้งนั้นเลยนะร่างกายจึงสามารถดูดซึมพลังงานเหล่านี้เข้าเส้นเลือดได้อย่างรวดเร็วนะคะประโยชน์ของน้ำผึ้งเนี่ยโอ้ยมากมายเลยค่ะแล้วก็ช่วยรักษาโรคได้หลายอย่างเลยนะอย่างที่บอกไปแล้วก็คุณฟังท่านใดเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะคุณฟังตามตำราเขาก็บอกมานะประโยชน์ก็มีนะส่วนใครที่ต้องระวังอย่างนึงถ้าบางคนเนี่ยเขาก็จะมีอาการแพ้น้ำผึ้งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นนี่จะรับประทานอะไรที่เขาบอกว่าดีมีประโยชน์เนี่ยก็ต้องดูตัวเองด้วยนะคะว่าเราแพ้น้ำผึ้งหรือเปล่านะคะก็บอกไว้เพื่อเป็นการเตือนด้วยนะคะบางคนเนี่ยแพ้แบบไม่รู้ตัวก็มีนะโดยเฉพาะเด็กๆนะคุณฟังจะให้ดื่มน้ำผึ้งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหรียญเนี่ยมี2หน้าก็เหมือนน้ำผึ้งนะคะมี2ด้านเช่นกันด้านหนึ่งก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะแต่ก็ควรระมัดระวังในอีกด้านหนึ่งนะคะในการบริโภคเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเราก็ต้องตรวจดูด้วยว่าเราเนี่ยแพ้น้ำผึ้งหรือเปล่านะคะก็นำมาฝากคุณฟังแบบนี้นะคะสำหรับเมื่อสักครู่ใครที่ถามเข้ามาแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจากจะดื่มน้ำผึ้งได้ไหมน้ำผึ้งเนี่ยดีนะคะคุณฟังมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็โดยเฉพาะใครที่ดูแลสุขภาพนะคะสายคลีนสายรักสุขภาพเนี่ยทุกบ้านเลยต้องมีน้ำผึ้งประจำบ้านแน่นอนแล้วก็ส่วนวิธีการดูน้ำผึ้งจะแท้ไม่แท้นี่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะเขาบอกว่าให้ลองเทดูน้ำผึ้งแท้เนี่ยจะมีความเหนิดมากมากนะอันนี้เขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยที่เราไปดูน้ำผึ้งแล้วเทมานะไหลจอกๆเลยก็เป็นการที่เขานำไปผสมนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ต้องเลือกซื้อเจ้าที่เราซื้อเป็นประจำแล้วก็เจ้าที่เราไว้วางใจนั่นแหละค่ะเราก็จะได้น้ำผึ้งคุณภาพนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณฟังแต่หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะบอกเลยว่า
ของแท้แน่นอนเลยแล้วก็ยี่ห้อเก่าแก่เลยไม่มีการปลอมแปลงเลยนะนั่นก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในเดือนนี้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

นความสุขในชีวิตเรานะคะซึ่งอาการผิดปกติเหล่านี้อาจมีต้นตอสาเหตุมาจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุล นั่นเองนะคะซึ่งปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุลเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งต้นตอที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขแล้วก็ทำให้เป็นอะไรที่ผิดปกติจากคนอื่นนะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยพบได้บ่อยมากกับ10อาการที่ผิดปกติแบบนี้นะมีอะไรบ้างคุณฟังอย่างเช่นประจำเดือนมาผิดปกติหรือมาไม่สม่ำเสมอนะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะไขมันส่วนเกินก็เพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อรีบลงไม่เฟิร์มเลยนะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเรื้อรังนะนอนก็ไม่ค่อยหลับหรือหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกหลับไม่สบายนะแล้วก็ยังมีภาวะซึมเศร้าหงุดหงิดง่ายนะไม่มีสมาธิความจำก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงในการออกกำลังกายนะบางคนเนี่ยพอบอกจะออกกำลังกายก็โอ๊ยไม่ไหวแล้วเล่นไปได้แป๊บเดียวโอ้ยเหนื่อยหอบอันนี้นี่อันตรายจริงๆนะคะแล้วก็ยิ่งอารมณ์ความรู้สึกทางเพศลดลงนะสมรรถภาพทางเพศลดลงจากเดิมอันนี้บอกเลยว่าเข้าสู่ฮอร์โมนผิดปกติแล้วล่ะค่ะดังนั้นการสร้างฮอร์โมนให้มีความสมดุลเนี่ยจำเป็นมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยต้องรีบมาดูแลสุขภาพแล้วก็ปรับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลให้สมดุลแล้วก็เป็นการปรับหยิ่งหยางในร่างกายให้เราจะได้ไม่พร่องนะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะคะและก็อย่างที่หลิงเคยพูดไปในเรื่องของสรรพคุณเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็มีโกรทฮอร์โมนแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมนะก็คือการปรับฮอร์โมนปรับความสมดุลในร่างกายก็เรียกได้ว่าหญิงหยางต้องมาเท่าๆกันนะคะหญิงมากไปก็ไม่ดีหยางน้อยไปก็ไม่สมควรนะคะอันนี้บอกเลยว่าสำคัญจริงๆกับเรื่องของฮอร์โมนในแต่ละคนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรานะคะต้องดูแลแล้วล่ะค่ะเพราะ1เราจะได้มีสุขภาพที่ดีหน้าตาก็จะได้สดใสเหมือนนี่แหละค่ะลิ้นนั่งจ้ออยู่เนี่ยนะคะก็เพราะมีตัวช่วยที่ดีอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะและที่ร้านเฮงของเรานะก็มีสมุนไพรเขากวางอ่อนชนิดแคปซูลและก็ชนิดน้ำนะคะมอบให้กับคุณฟังในการดูแลสุขภาพและก็มอบให้กับคนที่คุณฟังรักด้วยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมนะการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณฟังต้องดูแลนะห้ามละเลยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างไรให้เราแข็งแรงและก็ทำยังไงให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมมันก็ไม่ยากแต่ทำยากหรือง่ายอยู่ที่ตัวเรานะบางคนเนี่ยตื่นมาก็อมทุกข์อมโศกแล้วนะไม่รู้จะอมไปทำไมคลายๆมันบ้างเถอะค่ะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยไม่รู้จะไปกันวันไหนเลยนะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพด้วยจิตวิญญาณของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่หลินบอกนะบ้านที่แท้จริงของเราเนี่ยก็คือจิตวิญญาณที่เราอาศัยพักพิงนะไม่ว่าจะอยู่คฤหาสน์ร้อยล้านพันล้านอย่างที่บอกไปนะแต่ถ้าเราต้องนอนติดเตียงเนี่ยมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะคะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองทั้งด้านจิตใจนะสำคัญจริงๆถ้าถามว่าทำไมหลินต้องบำรุงร่างกายตัวเองด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนก็เพราะอย่างนี้ค่ะคุณฟังหลินเนี่ยใช้ร่างกายเนี่ยใช้เขาทำงานหนักมากใช้เขาแบบเต็มที่เพราะนี่แหละร่างกายของหลินเนี่ยก็คือบ้านที่หลินต้องพักพิงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเรามีฐานที่แข็งแรงไม่ว่าจะเจอพายุกระหน่ำหรือจะโดนอะไรแล้วแต่บ้านก็ไม่ทรุดไม่สลายนะก็เหมือนร่างกายของเรานี่เองถ้าเราดูแลบำรุงให้ดีร่างกายเราแข็งแรงก็เป็นพื้นฐานของสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีเราก็จะได้ไม่เจ็บป่วยนะเพราะถ้าเรารอให้เจ็บป่วยเนี่ยถึงการที่เราต้องเข้ากระบวนการรักษาเนี่ยมันบอกตรงๆเลยว่ามันน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นมันง่ายนิดเดียวอยู่ที่เราจะเริ่มดูแลตัวเองแบบไหนคุณฟังต้องดูแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยิ่งคนที่คุณฟังรักคนในครอบครัวเนี่ยก็สำคัญมากๆอากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะก็ดูแลกันไปแบบนี้นะแต่อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ทานให้ครบ5หมู่ทานให้ตรงต่อเวลาด้วยนะบางคนเนี่ยอยากผอมอยากสวยอยากหล่อแต่ว่าการคุมอาหารไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเนี่ยก็เป็นการทำลายสุขภาพได้เช่นกันนะคะการลดน้ำหนักอย่างที่หลินบอกไปหลินแนะนำหลายๆคนเนี่ยทำได้ผลจริงๆก็คือการทานอาหารให้ตรงต่อเวลาครบทั้ง3มื้อไม่อดมื้อใดมื้อหนึ่งนะแล้วก็ทานในปริมาณที่พอเพียงแล้วแต่ละมื้อก็ควรจะหยุดไม่ใช่ระหว่างมื้อสเปะสปะเลยมีอะไรมาหยิบเข้าปากดูทีวีไปเพลินๆถึงคุณวังจะไปกินมื้ออดมื้อก็ไม่ลงน้ำหนักไม่ลงแน่นอนเพราะฉะนั้นการมีระเบียบวินัยกับการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งคู่กันนะสำคัญจริงๆก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะจะสั่งซื้อสินค้าหรือจะขอเพลงกับเราก็ยินดีเสมอนะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รั้วขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

รสชาติเข้มข้นสัตว์ถึงรสด้วยวัตถุดิบคุณภาพอร่อยกันทั้งบ้านนะครับกับน้ำ

ฟังอยู่กับลิลลินอินไทยแลนด์กับเครื่องดื่มสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะเรามามอบเสียงเพลงเพื่อให้ฟังมีความผ่อนคลายและก็มีสุขภาพดีและก็สาระเล็กๆน้อยๆนำมาแบ่งปันกันในทุกๆวันและทุกๆเวลาที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ลินอยากจะบอกเลยว่าสินค้าที่ร้านเฮงๆภายใต้แบรนด์ของลินและก็เฮงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อนหรือน้ำขิงอินทผาลามสูตรไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผลไม้ดีท็อกหรือแม้แต่กาแฟเพื่อสุขภาพเหล่านี้นะคะภายใต้แบรนด์ลินส์และก็เฮงๆเนี่ยบอกเลยว่าเรามีความมั่นใจและก็ภูมิใจที่อยากจะมอบสุขภาพดีให้กับคุณฟังนะคะคุณฟังหลายๆท่านได้นำไปใช้แล้วก็ให้ความมั่นใจปลอดภัยได้นะคะว่าคุณฟังได้รับสิ่งดีๆและพวกเราชาวเฮงๆส่วนตัวลิลินเนี่ยนะคะในฐานะผู้ผลิตและก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมบริโภคสินค้าเหล่านี้ด้วยกันกับคุณฟังทุกท่านนะขอพูดโดยรวมๆเลยนะว่าสินค้าดีมีคุณภาพและเราก็ใช้เองร่วมกับคุณฟังด้วยนะดังนั้นคุณฟังให้ความมั่นใจได้นะคะซึ่งตัวลินเองเนี่ยก็ใช้เองคุณแม่ของลินก็ใช้ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนและก็น้ำขิงอินทผลัมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและก็ยังดื่มแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ผิวพรรณสวยนะโดยเฉพาะเนี่ยใครที่บอกว่าเล็บชอบฉีกขาดนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้านผิวพรรณเนี่ยไม่ผ่องใสนะลินแนะนำเลยคุณฟังต้องดูแลตั้งแต่ระบบภายในนะอันนี้บอกเลยดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนให้เป็นประจำนะเขามีโกรทฮอร์โมนและก็เป็นการปรับความสมดุลในร่างกายแนะนำเลยค่ะคุณฟังด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ร้านเฮงๆและก็สินค้าคุณภาพที่หลินได้บอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะใกล้หมดแล้วในเดือนนี้คุณฟังต้องรีบแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

สุขภาพแล้วก็ใครที่มีระบบเผาผลาญพังเนี่ยต้องทำอย่างไรให้กลับมาปังและมีสุขภาพดีเหมือนเดิมเนี่ยคุณฟังอย่าลืมนะการปรับเปลี่ยนโภชนาการการกินอาหารการกินเนี่ยสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นอยากมีระบบการเผาผลาญที่ดีอยากให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยหนึ่งเลยต้องหยุดนะหยุดกินน้ำตาลทุกชนิดเลยนะของหวานขนมที่มันหวานๆเนี่ยหวานมากๆเนี่ยอันตรายนะน้ำหวานเครื่องดื่มรสหวานๆทุกประเภทกาแฟเนี่ยคุณเพื่อนก็ต้องหันมากินเป็นกาแฟดำนะสำหรับคนที่มีสุขภาพพังเนี่ยต้องกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องลดพวกคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะพวกเนี้ยสำคัญจริงๆพวกอย่างเช่นพวกข้าวขาวเส้นต่างๆแล้วก็ขนมปังขาวๆนะคะถ้าอยากทานขนมปังก็แนะนำเป็นขนมปังโฮลวีทนะแต่เอาจริงๆถ้าในช่วงที่เราต้องควบคุมน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพจริงๆเนี่ยควรงดพวกแป้งพวกที่ทำมาจากแป้งทั้งหมดเลยรวมทั้งผลไม้รสหวานหวานต่างๆไม่ควรเลยนะคะต้องหยุดเลยจริงๆแล้วก็หันกลับมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอย่างเรื่องพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะถั่วธัญพืชแล้วก็ผักสดที่มีแป้งไม่มากนะพวกผักผลไม้ก็ต้องเลือกที่ไม่ใช่พวกหัวคืออะไรอย่างพวกมันเผือกฟักทองพวกนี้ถือว่าเป็นอันตรายนะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเพราะเขาจะเป็นแป้งเป็นแป้งจริงๆเพราะฉะนั้นคุณฟังเรื่องแป้งเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะกินไขมันดีจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์กินได้ไขมันไม่อิ่มตัวจากถั่วงาปลาไขมันเยอะน้ำมันมะกอกน้ำมันปลานะเราต้องดูให้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญจริงๆช่วงไหนควรหยุดกินช่วงไหนคือช่วงที่ร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินแล้วนะคะบางคนเนี่ยก่อนเข้านอนยังเคี้ยวขนมขบเคี้ยวดูทีวีเพลินๆฟังเพลงเพลินๆเคี้ยวไปเพลินเลยจริงๆพังเลยนะคะเพราะฉะนั้นขนมอย่าให้อยู่ใกล้มือเราห่างๆไว้เราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพนะคะเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นนั่นหมายถึงสุขภาพของเราก็จะดีและก็บริบทการใช้ชีวิตของเราเนี่ยสำคัญจริงๆแล้วใครที่ไม่เคยออกกำลังกายก็ต้องหันมาออกกำลังกายบ้างนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อให้แข็งแรงนั่นเองอันนี้ก็เป็นง่ายๆวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะส่วนใครที่บอกว่าแล้วมีตัวช่วยที่ทำให้เราดีกว่านี้ไหมนอกจากตรงนี้แล้วการดูแลควบคุมอาหารการกินแล้วคุณฟังก็ต้องดูแลด้วยอาหารเสริมวิตามินต่างๆนะคะใครที่ท้องผูกบ่อยๆใครที่ขับถ่ายยากๆนั่นหมายถึงระบบข้างในของเราไม่เกิดความสมดุลทำให้ระบบเผาผลาญก็พังไปด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มมาดูแลสุขภาพได้แล้วราคาลิ้นขอแนะนำนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆเรามาดูแลสุขภาพบำรุงสุขภาพให้มีความสมดุลในร่างกายนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

โรคที่พบบ่อยขึ้นในผู้หญิงยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบนะซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้หญิงเรานะคะมีสาเหตุมาจากการทำงานที่ไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงที่ต่อมใต้สมองนั่นเองการมีภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้มีอาการผิดปกติต่างๆตามมานะอย่างเช่นประจำเดือนขาดหายมีอาการแสดงของการมีฮอร์โมนเพศชายมากขึ้นและมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะและที่สำคัญทำให้อ้วนง่ายและมีผลต่อระบบเผาผลาญที่ไม่ดีต่อร่างกายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพจึงสำคัญมากๆการปรับความสมดุลของรังไข่และการปรับความสมดุลให้สุขภาพเนี่ยมีความสมดุลและก็มีความเป็นหญิงอย่างที่เท่ากันเนี่ยจึงสำคัญมากๆนะคะคุณฟังใครที่มีภาวะแบบนี้ก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์นะคะรวมทั้งถ้าใครกลัวว่าเราเนี่ยจะมีความสมดุลไหมในระบบการร่างกายของเรานะก็ต้องมาหันมาดูแลด้วยสมุนไพรบำบัดแล้วล่ะค่ะในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายเนี่ยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นยาจีนชนิดหนึ่งที่แพทย์แผนจีนเนี่ยยกให้เลยนะสำหรับเขากวางอ่อนและที่ร้านเฮงๆของเราเนี่ยก็จัดจำหน่ายในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนและเรามีฟาร์มเลี้ยงกวางเองนะแล้วก็เป็นกวางพันม้าซึ่งเป็นกวางที่ใหญ่นะเป็นพันที่เรียกว่าเป็นกวางพันใหญ่พันหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้านำมาใช้เป็นปรุงเป็นยาเป็นตำรับยาเนี่ยก็ต้องเลือกพันที่เป็นพันม้านะคะซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็เฮงๆเนี่ยมองถึงความปลอดภัยของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยากจะดูแลด้วยสมุนไพรบำบัดด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยลินขอแนะนำนะคะเรื่องสมุนไพรต้องยกให้กับเขากวางอ่อนเลยเขาจะมี IGF 1นะปรับความสมดุลให้กับร่างกายของเราเป็นอย่างดีแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องความไม่สมดุลระบบเผาผลาญเนี่ยบกพร่องเนี่ยก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพแบบนี้แล้วล่ะค่ะ024495000 024495000

คุณฟังคะวัยทองเนี่ยไม่ใช่วัยที่ร่างกายของเราจะต้องเสื่อมไปตามวัยและก็การเวลาเสมอไปนะหากพวกเราเนี่ยเริ่มที่จะลงมือดูแลสุขภาพตัวเองอย่างครบทุกมิติด้านสุขภาพนะคะรวมทั้งถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยต้องประสบปัญหาของคำว่าวัยทองวัยทองเนี่ยมักจะเป็นคำเรียกผู้หญิงเมื่อถึงช่วงวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะซึ่งร่างกายเนี่ยทั้งอารมณ์จิตใจเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเลยนะตามมามากมายซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตลดลงได้ด้วยนะคะผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมักจะมีอาการความผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจมากมายเลยนะบางคนเนี่ยร้อนวูบวาบตามร่างกายอุ้ยทรมานเลยนะบางคนก็แบบจะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนจนรบกวนการนอนหลับพักผ่อนไปเลยทีเดียวนะเพราะหลินมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นวัยทองเนี่ยโอ้โหเธอบอกว่าปวดหัวแล้วก็แบบบ้านนี่หมุนเลยนะหูก็อื้อๆแบบน่าสงสารจริงๆเพราะว่าหาความสุขในชีวิตนี่หมดไปเลยนะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เนี่ยแกว่งบ่อยมากแบบที่ไม่เคยทราบเลยว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้นะผิวก็แห้งผิวบางผมแห้งหลุดร่วงง่ายโอ้ยที่สำคัญน้ำหนักขึ้นไวแต่ลดได้ยากมีอาการแสบบริเวณช่องคลอดนะเนื่องจากผนังช่องคลอดบางลงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นอันนี้เขาเป็นบ่อยมากเลยนะกับเพื่อนของหลินนะคะซึ่งก็พูดคุยกันแล้วก็หลินก็ได้แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรบำบัดอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยทองนะเราต้องมีตัวช่วยที่ดีนะคะอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยคุณฟังดื่มครั้งละ20ซีซีตอนเช้าและก่อนนอนเนี่ยเราจะได้มาเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะเรื่องของวัยทองเนี่ยก็จะหมดปัญหาไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะเราก็มาดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแค่ตอนเช้าดื่ม20ซีซีก่อนนอนอีก20ซีซีเท่านั้นนะคะเราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะ024495000 024495000

ใครกำลังรับประทานอาหารอยู่หรือเปล่าวันนี้หลินมีเมนูเด็ดๆเลยจะมาบอกคุณฟังนะคะสำหรับการทำซุปกระเพราเขาบอกว่ากระเพราเนี่ยดีนะสามารถที่จะต้านโควิดไข้หวัดแล้วก็พวกที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะเพิ่มภูมิต้านทานโรคจากไวรัสทุกชนิดเลยนะแต่อันนี้เนี่ยหลินว่าจะจริงไม่จริงเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ไอ้ที่แน่ๆเนี่ยกระเพราเนี่ยมีประโยชน์กับสุขภาพอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยกระเพราเนี่ยคุณฟังยังเป็นอะไรที่เรานำมาทำเป็นอาหารนะง่ายๆเยอะแยะผัดกระเพราผัดขี้เมาล้วนแต่นำมาทำประกอบเป็นอาหารได้อย่างอร่อยเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากทำซุปเขาบอกว่าวิธีทำง่ายๆเลยก็แค่เจียวกระเทียมให้หอมนะแล้วคุณฟังก็ใส่กระเพราลงไปผัดหลังจากนั้นก็เติมน้ำเติมเกลือเล็กน้อยแค่นี้เองแล้วก็เอาไปปั่นแล้วก็เป็นน้ำซุปแล้วเขาเรียกว่าซุปกระเพรานั่นเองน่าฟังแล้วก็น่ากินนะอันนี้บอกเลยว่าหลินก็ยังไม่เคยทำนะแต่พอฟังเขาบรรยายมาแล้วมีความรู้สึกว่าน่าสนใจนะฟังลองดูนะใครลองดูแล้วได้ผลเป็นยังไงก็เข้ามาทักทายเข้ามาเล่าให้ฟังกันทางไลน์หรือทางหน้า Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนของเราได้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใครมีข้อมูลอะไรดีๆเราก็มาแบ่งปันกันนะคะทาง Facebook หรือทางไลน์อย่างที่หลินบอกไปจะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังได้มิตรภาพดีๆต่อกันอีกด้วยนะคะก็นำมาฝากคุณฟังแบบนี้ส่วนใครที่อยากจะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆสมุนไพรบำบัดเนี่ยหลินแนะนำเลยเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนะซึ่งทางร้านเฮงๆเนี่ยเรามีทั้งแคปซูลและชนิดน้ำชนิดน้ำเนี่ยบอกเลยว่าดื่มง่ายค่ะอร่อยด้วยเหมือนน้ำจับเลี้ยงเลยคุณฟังแล้วก็ง่ายนิดเดียวตื่นเช้ามาเนี่ย20 cc ก่อนแปรงฟันนะคุณฟังจะได้ผลดีมากๆเลยจะดูดซึมได้ไวและตอนที่เราจะนอนก่อนนอนเนี่ยตอนที่ได้ผลที่สุดก็คือตอนช่วงที่คุณฟังเนี่ยง่วงนอนและมีความรู้สึกอยากจะพักผ่อนแล้วตอนนั้นดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขาจะเข้าไปดูดซึมได้อย่างดีเลยนะคะเราก็ดูแลแบบง่ายๆแบบนี้เพราะโดยเฉพาะใครที่เครียดมากๆทำงานหนักมากเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวช่วยดูแลสุขภาพนะคะปรับความสมดุลสร้างโกรทฮอร์โมนที่ดีให้กับสุขภาพแบบง่ายๆนะเขากวางอ่อนเฮงๆของเราได้รับมาตรฐานด้วยนะคุณฟังได้เลขทะเบียนยาและก็ยังได้รับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นด้วยคุณฟังให้ความไว้วางใจกับเราได้นะคะเรามาเป็นเพื่อนกันสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆกับสินค้าเฮงๆได้นะคะ02-449-5000 02-449-5000

วันเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะหวนกลับมานะคะดังนั้นคุณฟังคะเวลาที่เรามีคนที่รักและก็เข้าใจเราที่สุดเนี่ยก็รักษาไว้ให้ดีนะเพราะในบางท่านหลายๆคู่เลยที่ไม่มองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเนี่ยเมื่อถึงเวลาเขาจากเราไปเนี่ยวันนั้นน่ะจะรู้สึกเลยว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่สูญเสียคนรักไปจะด้วยเหตุอะไรก็ตามก็ขอให้ได้คนรักกลับคืนมาในเร็ววันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้คุณฟังต้องดูแลตัวเองและก็ดูแลหัวใจของคุณฟังก็คือคนที่คุณฟังรักนะคะดูแลด้วยใจเขาเรียกว่าใจให้ใจอย่างนี้นะเราก็จะได้มีความสุขและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีกำลังดูแลคนที่เรารักและก็ดูแลแบบที่เรียกได้ว่านั่นแหละคือหัวใจของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะบำรุงสุขภาพนี่ลินขอมอบเลยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งที่ร้านเฮงๆเนี่ยเราก็มีทั้งชนิดแคปซูลและก็ชนิดน้ำมอบให้กับคุณฟังรวมทั้งสมุนไพรน้องใหม่ของเราตังถังเช่านะคะซึ่งบอกเลยว่าเราใช้ถังเช่าจากทิเบตนะซึ่งสูงค่ามากๆและเป็นที่เดียวที่แรกในประเทศไทยที่นำเอาถังเช่าทิเบตมาผสมผสานกับเขากวางอ่อนพร้อมด้วยส่วนผสมของยาจีนอีกกว่า10ชนิดนะเป็นการดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันและก็จะได้มีเกราะที่ดีสำหรับต้านไวรัสต่างๆได้นะคะดูแลสุขภาพไปด้วยกันและก็ฟังบทเพลงเพราะๆสร้างกำลังใจให้กันและกันในตรงนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงกับลิ้นๆได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณฟังคะ
1: เรื่องของระบบการขับถ่ายเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวถ้าคุณฟังมีตัวช่วยอย่างไฟเบอรี่พลัสนะคะซึ่งเป็นไฟเบอรี่ที่บอกเลยว่าอร่อยจริงๆเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติ 100% เลยนะและที่สำคัญของเราเนี่ยไม่มีน้ำตาลช่วยในเรื่องของคนที่ท้องผูกถ่ายยากนะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เราเนี่ยโอ้โหหน้าท้องเนี่ยไม่มีเลยนะจริงๆนะอันนี้บอกเลยถ้าเรากินให้ถูกวิธีแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นระบบระเบียบเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นคนที่พุ่งยุบผิวใสและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไฟเบอรี่พัดของหนีเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะ 0% จริงๆและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือไม่มียาระบายแน่นอนเป็นแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าซึ่งช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารดังนั้นคุณแปงดื่มง่ายอร่อยดื่มแล้วก็ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มได้แบบว่าเอาง่ายๆเลยนะคุณฟังใครที่บอกว่าขับถ่ายเป็นปกติก็ดื่มสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเป็นการล้างลำไส้ให้ข้างในเนี่ยมีความสมดุลมีความแหมเขาเรียกว่าสะอาดหมดจดว่างั้นเถอะส่วนใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีนะลินให้ดื่มแค่อาทิตย์ละ2ครั้งนะเท่านี้จริงๆคุณฟังก็กะเวลาเอานะสัก4วันครั้งนึงเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกเลยว่าแหมโล่งจริงๆและทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อ้วนนะคุณฟังเข้าใจไหมคำว่ารู้สึกว่าไม่อ้วนนั่นคือเหมือนเราได้ถ่ายได้เบาท้องแล้วเราก็จะรู้สึกโล่งสบายนะแต่ถ้าถ่ายไม่ออกจะรู้สึกหนักๆแน่นๆจุกๆอืดๆอยู่นั้นจะรู้สึกว่าตัวเองอุ้ยอ้ายเป็นไหมใครรู้สึกแบบนั้นท่านงั้นเนี่ยถ้ามีความรู้สึกงั้นต้องรีบกลับมาปรับปรุงตัวเองแล้วค่ะมาปรับการขับถ่ายชำระล้างร่างกายจากสารพิษนะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มปริมาณกากใยแล้วก็ยังทำความสะอาดลำไส้ได้อย่างดีนะทำให้ลำไส้เราเนี่ยดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมได้ดีขึ้นด้วยนะคะคุณฟังก็ต้องมาดูแลสุขภาพปัญหาท้องผูกเนี่ยสำคัญจริงๆนะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะกับไฟเบอรี่พลัสดีท็อกของหลินนะคะดีแล้วก็ดื่มง่ายจริงๆหลายๆท่านบอกว่าอร่อยจริงๆนะดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะอย่างที่บอกไปนะน้ำจิ้มสามสหายของเรานะเป็นน้ำจิ้มเพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นน้ำจิ้มแห่งความสุขในครอบครัวนะคะน้ำจิ้มหมูกระทะรสเด็ดบอกเลยว่าใครที่ชอบกินหมูกระทะนี่พลาดไม่ได้นะมีหมูกระทะเนี่ยหัวใจของเขานั่นคือน้ำจิ้มเลยนะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนี่บอกเลยว่าโอ้โหนะหมูไม่ต้องหมักเลยก็อร่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจัดไปสำหรับสหายแรกก็คือน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะสหายที่สองก็คือน้ำจิ้มสุกี้ชาบูสูตรโบราณนะคะบอกเลยว่าหอมละมุนอุ่นอุ่นโอ้ยแบบจิ้มกับอะไรก็อร่อยอ่ะบางคนบอกโหซื้อลูกชิ้นปิ้งมานะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มของหลินน่ะน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันใช่เลยนะแล้วก็ถูกใจทุกคนเด็กเล็กเด็กน้อยกินกันอร่อยในครอบครัวนะคะบอกเลยว่าน้ำจิ้มเนี่ยเป็นหัวใจเรื่องของปิ้งย่างเลยนะเพราะฉะนั้นสหายที่สองของเราน้ำจิ้มสุกี้ชาบูสูตรโบราณนะคะจัดไปเลยนะสำหรับวันนี้สหายสุดท้ายของเราสามสหายนี่นะบอกเลยว่าสหายที่สามนี่คือเขาเรียกว่าสหายประจำบ้านดีกว่าสำหรับซอสพริกทุกบ้านเนี่ยต้องจัดต้องมีแน่นอนหลายหลายคนเนี่ยชอบซอสพริกนะเพราะฉะนั้นไข่เจียวฟูฟูนี่นะโอ้โหกับซอสพริกที่มีรสชาตินี่แบบเข้มข้นรสนี่สามรสกลมกล่อมแบบอร่อยจริงๆนะแล้วก็กลิ่นหอมๆของกระเทียมคุณฟังคะจะรออะไรคะกับน้ำจิ้มสามสหายของหลินนะแล้วก็แนะนำเลยสำหรับน้ำจิ้มของหลินเนี่ยอย่างซอสพริกเนี่ยคุณฟังไข่เจียวเนี่ยนะซอยพริกขี้หนูนะซอยซอยซอยซอยหอมแดงซอยซอยซอยซอยนะแล้วก็อย่าลืมใบโหระพาซอยลงไปใส่ลงไปนะแล้วก็ตีไข่เนี่ยเติมมะนาวลงไปนิดนึงน้ำเปล่าลงไปหน่อยนึงแล้วก็ตีไข่ไว้นะลงไปเจียวนะเจียวไฟร้อนๆลงไปเราต้องหลีไฟอ่อนๆเลยนะเพื่อให้เขาค่อยๆฟูขึ้นมาไข่จะนุ่มบอกเลยเคล็ดลับนี้เอาไปใช้แล้วพอจะเอาไข่ขึ้นตอนที่ใกล้จะสุกเนี่ยก็ต้องเปิดไฟแรงเพื่อไม่ให้เขาอมน้ำมันนะแล้วก็ต้องทอดให้เป็นนะสำหรับไข่เจียวเนี่ยถ้าทอดเป็นนี่มันอร่อยอร่อยเวอร์จริงๆรวมทั้งวันไข่เจียวฟูๆนะกินกับซอสพริกของหลินนะแหมอร่อยจนพูดไม่ถูกดูสิมันจะพูดแล้วแหมหลายคนบอกแหมพูดแล้วหน้าหมั่นไส้จริงๆอย่าหมั่นไส้เลยค่ะอันนี้บอกเลยนะว่าไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไงนะกับซอสพริกของเราเนี่ยรสชาตินี่นะกินทีไรก็ไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะซื้อซอสพริกนะซึ่งโอ้ยในครัวหมดพอดีนี่ต้องลองแล้วล่ะค่ะสำหรับซอสพริกของหลินนี่บอกเลยว่าไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนอร่อยจังหู้เลยแหละจะบอกให้อร่อยจริงๆค่ะสำหรับน้ำจิ้มสามสหายของหลินนะคะต้องรีบจัดแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หลินด้วยนะคะกับน้ำจิ้ม3สหายแบรนด์หลินส์นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: 起，找不着就是的。
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
2: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพอเพียงสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

คุณฟังคะวันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วนะแล้วก็การที่วันเวลาผ่านไปก็ทำให้พวกเราทุกคนเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่เรามีอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสักวันเราก็จะกลายเป็นผู้สูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวกันอยู่นะก็ต้องดูแลผู้สูงวัยในบ้านของเราให้ดีนะคะแล้วก็ความจริงที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญเนี่ยคุณฟังทราบไหมมีมากมายเลยอย่างแรกเลยนะก็คือความสันโดษในบั้นปลายชีวิตนี่คือความจริงที่ว่าคนรอบตัวเราเนี่ยจะลดลงตลอดเวลานะอันที่จริงเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ลดลงนะคะลองนึกถึงหลักความจริงดูคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหายไปหมดส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราเนี่ยก็เริ่มน้อยลงและก็ที่ยังอยู่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้จะไปมาหาสู่ก็เป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีเลยส่วนคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานก็กำลังวุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ของพวกเขานะเพราะคนรุ่นเขาเนี่ยกับคนรุ่นเราเนี่ยจะใช้ชีวิตต่างกันต่างวิถีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะดังนั้นลูกหลานเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเราแน่นอนเลยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะส่วนในบางคนเนี่ยที่มีคู่ชีวิตก็อาจจะจากไปเร็วกว่าที่เราคาดไว้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะถูกทิ้งไว้อยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่านะแบบว่าอยู่คนเดียวก็อาจเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้จงได้นะคะและก็ต้องยอมรับกับความสันโดษในบั้นปลายชีวิตที่อาจจะต้องเกิดขึ้นนะประการต่อมาเนี่ยสังคมจะเริ่มให้ความสำคัญกับเราเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมากมายอะไรนักหนานะไม่ว่าคุณจะเคยมียศมีตำแหน่งมีนู่นนี่นั่นมากมายมันก็เป็นเพียงแค่อดีตเท่านั้นความชราเนี่ยจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นแค่คนแก่ๆคนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องฝึกไว้นะคะอย่าไปน้อยอกน้อยใจนะเพราะถ้าลองเปรียบว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยถึงตอนที่เรากลายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเนี่ยสปอตไลท์เนี่ยอาจจะหยุดฉายมาที่เรานะและเราจะต้องหัดพอใจกับการไปยืนอยู่ที่มุมห้องหรือในเงามืดอย่างเงียบๆ เพียงคนเดียวนะคะเราอาจจะเคยไปงานมีคนมาต้อนรับขับสู้พี่นอบพี่เทาล้อมหน้าล้อมหลังแต่วันนี้นะเราอาจจะต้องนั่งเหงาเหงาอยู่คนเดียวไม่มีคนมาทักไม่มีคนมารู้จักเราและเราอาจจะต้องเรียนรู้ยินดีและยอมรับกับภาพที่อยู่ข้างหน้าโดยปราศจากการอิจฉาหรือการน้อยเนื้อต่ำใจใดๆทั้งสิ้นในเวลาที่สูงวัยเนี่ยแน่นอนค่ะเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอาจต้องผจญภัยกับโรคภัยไข้เจ็บมันมาพร้อมกับที่เราไม่คาดฝันได้แน่นอนนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ตลอดเวลาอย่างน้อยก็อาจจะมีแนวโน้มบางคนก็อาจจะมีไขมันสูงเส้นเลือดตีบเบาหวานตับแข็งไทรอยด์เป็นพิษอารมณ์แปรปรวนร้ายแรงสุดก็อาจจะเป็นมะเร็งได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือยอมรับกับมันให้ได้แล้วก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายนะคะคือจิตใจนะคะสิ่งนี้สำคัญที่สุดจิตใจเนี่ยเราสร้างความคิดให้เป็นบวกๆและก็ต้องมันดูแลสุขภาพให้ดีอย่าลืมอายุมากแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะควบคุมการรับประทานอาหารให้ดีๆจะกินอะไรตามใจปากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่าเราอย่าไปรอเวลาอย่าเกี่ยงว่าเอาละฉันจะเริ่มพรุ่งนี้
ฉันจะเริ่มวันนั้นวันนี้นะหรือบางคนจะเริ่มเดือนหน้าตอนนั้นตอนนี้พอถึงเวลานะเอาเข้าจริงๆอ่ะตอนนั้นอาจจะไม่สามารถขึ้นมาทำอะไรได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปผัดวันนะคะอย่างเนี้ยใครที่กำลังจดๆจ้องๆว่าจะออกกำลังกายจะทำดีไม่ดีเนี่ยทำไปเลยนะคะเพราะว่าเรายังทำได้ต้องรีบทำเพราะจริงๆเนี่ยถึงเวลาถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะมานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มาพูดให้กับคุณฟังให้กลัวนะไม่ได้มาพูดให้ผู้สูงอายุเนี่ยฟังแล้วรู้สึกหดหู่หรือว่ากลัวความสันโดษนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมให้กับร่างกายเตรียมพร้อมให้กับร่างกายยังไงล่ะถ้าเราอยากเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีไปไหนมาไหนได้อย่างกระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะสันโดษนะเราก็ต้องมาฝึกตัวเองทั้งเรื่องการปล่อยวางทั้งเรื่องการบางคนเนี่ยมีตัวตนเนี่ยสูงมากๆเลยนะพอเวลาเราอายุมากๆความโดดเด่นมันน้อยลงทีนี้แหละความน้อยเนื้อต่ำใจจะมาความอิจฉาความนู่นนี่นั่นจะเป็นด้านลบหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มดูแลสุขภาพจิตด้วยการคิดบวกแล้วก็ดูแลสุขภาพกายด้วยสิ่งดีๆนะคะอย่างที่บอกไปออกกำลังกายกินอาหารให้ดีและมีประโยชน์แล้วก็หาตัวเสริมที่จะมาช่วยบำรุงร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่ดีในบั้นปลายชีวิตนะคะหลินขอแนะนำนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะเรามีให้คุณฟังทั้งชนิดแคปซูลแล้วก็ชนิดน้ำนะดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังอย่ารอให้ถึงวันที่คุณฟังไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราจะต้องไปหาหมอรักษาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นตัวเรานี่แหละเป็นหมอที่ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าตัวเราเป็นอะไรและต้องการอะไรนะคะ024495000 024495000ฟังเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้คุณฟังค่ะ

0: ฟังคะมาฟังเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะเขาส่งมาให้เราได้ฟังแล้วก็ลินเอามาอ่านแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณฟังนะคะเป็นเรื่องที่ใช้ชื่อว่าถังร่มของแคเรนนะคะเขาเขียนไว้ว่าผมชื่อแคเรนอายุ78ปีอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะอยู่บนถนนเล็กๆแห่งหนึ่งผมไม่มีภรรยาไม่มีสุนัขที่เลี้ยงไว้แต่ผมมีแค่ตัวเองกับร่ม47คันผมเนี่ยสะสมร่มมานานกว่า30ปีแล้วนะตั้งแต่พี่ชายของผมเสียชีวิตและก็ทิ้งร่มสีน้ำเงินสีเข้มๆด้ามไม้เนี่ยแกะสลักไว้ให้1คันหลานสาวเนี่ยเคยบอกว่าผมเนี่ยเป็นพวกชอบกักตุนของแต่ผมมักบอกไปว่าผมแค่เตรียมพร้อมสำหรับฝนที่จะมาเท่านั้นเองและในวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิฝนเนี่ยตกลงมาอย่างกระทันหันเลยนะผมนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเห็นรถเด็กน้อยฝ่าสายฝนมาเธอไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนมีแค่เสื้อผ้าบางๆที่ใส่แล้วก็พยายามจะยกมาบังลูกน้อยไว้เด็กน้อยเนี่ยร้องไห้ตัวเปียกไปหมดแล้วแม่ของเด็กก็ดูเหมือนจะร้องไห้ตามนะผมจึงหยิบร่มสีแดงคันหนึ่งแม้จะมีรอยขาดเล็กๆแล้วก็รีบเดินไปหาเธอ
1: คุณครับเอาร่มนี้ไปเถอะ
0: เธอบอกว่าร
2: ับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ
1: รับไปเถอะครับ
0: แล้วผมก็หัวเราะบอกเธอว่า
1: ผมน่ะยังมีอีกตั้ง46คันครับพาลูกไปเถอะเดี๋ยวตัวจะเปียกหมดนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วเธอก็รับล่มไปเด็กเนี่ยหยุดร้องทันทีเลยนะเพราะว่าได้ที่บังฝนนั่นเองจะรีบจากไปเธอตะโกนออกมาว่า
2: คุณอีกครั้งค่ะฉันจะเอามาคืนนะ
0: ผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยคืนนั้นถึงแต่ล่มหลายคันที่อยู่ในตู้นะล่มที่ผมเก็บไว้เฉยๆโดยไม่ได้ช่วยให้ใครได้เลยผมรู้สึกว่ามันต้องใช้ประโยชน์ได้เช้าวันต่อมาเนี่ยผมจึงหาถังโลหะเก่าๆใบหนึ่งแล้วก็ทาสีฟ้าสดๆเลยนะแล้วก็เอาร่มเนี่ยใส่ลงไป10คันแล้วผมก็เอามันตั้งไว้หน้าบ้านพร้อมกับป้ายเล็กๆว่าร่มฟรีถ้าฝนตกหยิบไปใช้ได้ถ้าสะดวกค่อยเอามาคืนถ้ามีเหลือฝากไว้ให้คนอื่นต่อเพื่อนบ้านเนี่ยเตือนผมว่าแหมแหมแหมเดี๋ยวคนก็ขโมยไปหมดหรอกยิ้มแล้วก็ตอบกับเขาไปว่า
1: ถ้าเขาจำเป็นต้องขโมยล่มแปลว่าเขาคงต้องใช้มันจริงๆแหละครับ
0: 3วันแรกเนี่ยก็ไม่มีใครแตะล่มเลยนะผมเนี่ยเกือบจะยกลังกลับเข้าบ้านแล้วเพราะว่าคิดอยู่ว่าเราทำอะไรลงไปใจหนึ่งก็อายนะเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านไม่เห็นมีใครสนใจแต่พอฝนตกอีกครั้งในวันต่อมาร่มในถังก็ค่อยๆหายไปและวันต่อมาก็มีร่มเพิ่มขึ้นมา3คันและก็มีคนเอาร่มมาคืนในวันต่อมาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือร่มสีแดงคันเดิมรอยขาดถูกเย็บซ่อมด้วยได้สีอย่างตั้งใจแล้วก็มีโน้ตเล็กๆแนบมาว่า
2: ซ่อมรอยขาดให้แล้วนะคะขอบคุณที่ช่วยให้ลูกฉันไม่เปียกฝน
0: แล้วก็ลงชื่อว่าลูเซียนะตั้งแต่นั้นมาถังร่มเล็กๆหน้าบ้านผมก็ไม่เคยเงียบอีกเลยบางคนเนี่ยเอาร่มมาคืนบางคนเอาร่มใหม่มาฝากบางคนเขียนโน้ตขอบคุณไว้เพื่อนบ้านเนี่ยก็ช่วยดูแลนะเติมร่มและก็ทำป้ายเล็กๆ เขียนให้ผมใหม่ว่าหยิบไปเท่าที่จำเป็นฝากไว้เท่าที่ไหวไม่มีใครควรเดินฝ่าฝนเพียงลำพังผมเนี่ยนั่งมองถังร่มทุกวันเห็นคนแปลกหน้าแบ่งปันร่มให้กันเห็นเด็กน้อยเอาร่มลายนินจาเต่ามาบริจาคแล้วเขียนบอกว่าสำหรับคนที่ตัวเล็กกว่าผมตอนนี้ผมอายุ78ปีแล้วยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมพี่ชายผมเนี่ยจากไปนานแล้วนะแต่ร่มของเขายังอยู่ในตู้เสมอผ ผมเพิ่งเข้าใจว่าถ้าร่มใบนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการกันฝนแต่มันคือการบอกให้ใครสักคนว่าผมเห็นคุณนะและคุณไม่จำเป็นต้องยืนอยู่กลางพายุเพียงลำพังหลายคนคิดว่าความในใจเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะต้องมีเงินมากต้องทำอะไรยิ่งใหญ่บางทีความที่คนคิดอยู่ในใจแบบนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนคิดแต่เอาจริงๆยังมีเรื่องสิ่งเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่กว่าการที่เราต้องมีเงินมากมายเพราะฉะนั้นความใจดีอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากร่ม1คันถังสีฟ้าใบหนึ่งและหัวใจที่เชื่อว่าทุกคนควรมีที่หลบฝนนั่นเองนะคะก็คุณบ้างนะคะลองมองรอบตัวดูว่ามีอะไรมากเกินไปบ้างไหมร่มมีกี่คันเก้าอี้สักตัวข้าวสักกล่องหรือแม้แต่คำพูดดีๆสั้นๆที่ทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะโลกนี้มีพายุมากพอแล้วถ้าเลือกได้จงเป็นที่พักใจเล็กๆให้ใครสักคนบนโลกใบนี้เสมอนะคะก็เป็นเรื่องราวของการแบ่งปันนะหลินเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ02-449-5000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495,000 024495,000 ค่ะ

คุณฟังคะเรามาฟังบทความที่ให้คติธรรมกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าในวันที่เราไม่ไหวเนี่ยใครกันที่อยู่ใกล้ๆเรานะใครกันเป็นกำลังใจให้เราและมีไหมใครคือคนที่จริงใจกับเราสักคนหนึ่งนะมีไหมคนที่ไม่เคยคิดจะทิ้งเราไปไหนเลยในยามที่เราทุกข์นะอย่าได้ท้อแท้หรือหมดกำลังใจหากเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพังนะคะเพราะเราจะผ่านมันไปได้ในทุกๆเรื่องและก็หลินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ024495000 024495000

คุณผู้ฟังคะเรื่องของโกรทฮอร์โมนเนี่ยมีความสำคัญมากๆกับร่างกายมนุษย์เรานะและ7สัญญาณของร่างกายที่บอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีภาวะของโกรทฮอร์โมนต่ำเนี่ยคุณฟังอันตรายมากๆนะคะเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยคือฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะและทำหน้าที่สำคัญคือกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายในทุกระบบเลยทุกอวัยวะและยังคอยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเราที่สึกหรอไปนะเมื่ออายุเราเนี่ยเลยวัย30ปีพบว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะค่อยๆลดต่ำลงค่ะโดยมีข้อมูลและพบว่าทุกๆ10ปีที่อายุเราเพิ่มขึ้นนะโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะลดลงประมาณ 15% นะเมื่อโกรทฮอร์โมนลดลงจนมีระดับต่ำอาจทำให้มีอาการของการพร่องหรือขาดโกรทฮอร์โมนนะซึ่ง7อาการที่แสดงออกให้เราเห็นได้เด่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างคุณฟังอย่างเช่น1เห็นชัดๆเลยนะระบบการเผาผลาญเนี่ยต่ำลงรวมถึงการใช้น้ำตาลของร่างกายเนี่ยก็ลดต่ำลงด้วยนะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนั่นเองจึงเป็นเหตุให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานและเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆมากมายเลยค่ะและ2นะไขมันในร่างกายที่เพิ่มขึ้นไขมันสะสมในช่องท้องก็เพิ่มขึ้นนะประสิทธิภาพการเผาผลาญไขมันของร่างกายก็จะต่ำลง3ระดับกรดไขมันในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นหรืออย่างที่เราพูดกันมีภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมกับมีภาวะการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นจึงส่งผลต่อเรื่องระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีนะกระทบฮอร์โมนหลายๆชนิดในร่างกายเลยนะคะและ4ผลต่อกล้ามเนื้อลายเนี่ยทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลงและก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยรีบเล็กลงในผู้สูงอายุนะซึ่งจะทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะคุณฟังและข้อ5เนี่ยเขาบอกว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงเกิดภาวะกระดูกบางกระดูกพุ่นได้ง่ายนะความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงทันทีเพิ่มโอกาสที่จะเสี่ยงกระดูกสันหลังหักง่ายในผู้สูงอายุนั่นเองนะคะและข้อ6ก็บอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะหรือแม้กระทั่งออกกำลังกายนะจะทำได้น้อยกว่าเดิมเหนื่อยง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการใช้ออกซิเจนในร่างกายน้อยลงด้วยนะและข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ากระทบต่อด้านอารมณ์และจิตใจเลยนะเช่นรู้สึกโดดเดี่ยวซึมเศร้าเนี่ยเห็นเยอะมากเลยนะคุณฟังแล้วเขาก็จะมีความหดหู่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะและที่สำคัญรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงไม่กระฉับกระเฉงทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นภาวะของการพร่องต่อโกรทฮอร์โมนเนี่ยน่ากลัวจริงๆแล้วก็พบบ่อยมากเลยในยุคปัจจุบันนี้นะโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะดังนั้นหากเรามีอาการที่กล่าวมานะคะคุณฟังก็ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วล่ะค่ะแล้วก็หาสาเหตุต่อไปแล้วก็ถ้าคุณฟังอยากจะดูแลเรื่องของโกรทฮอร์โมนเนี่ยอย่างที่หลินบอกไปนะคะเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขามีสารสำคัญชนิดหนึ่งนั่นก็คือโกรทฮอร์โมนนั่นเองซึ่งพบว่าเป็นชนิดเดียวกันกับร่างกายมนุษย์เรานะคะจึงสามารถนำมาดูแลสุขภาพมาบำบัดร่างกายได้นะคะด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติซึ่งสารสำคัญของเขาเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายซึ่งมีความสัมพันธ์กันได้นะและในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องกินเฉพาะหน้าหนาวแล้วนะคุณฟางซึ่งในยุคก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าเนี่ยจะบอกเลยว่าเขากวางเนี่ยกินแล้วร้อนนะต้องกินช่วงที่อากาศเย็นๆอากาศหนาวๆนะแต่ด้วยวิวัฒนาการสมัยเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าล้ำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคก่อนเนี่ย
การนำเอาสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยไปต้มซึ่งไปผ่านความร้อนเนี่ยสารสำคัญในเขากวางอ่อนเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยแต่มาในยุคนี้เขาใช้วิธีการสกัดเย็นนะคะซึ่งสารสำคัญต่างๆยังคงอยู่และก็คุณฟังสามารถที่จะใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นช่วงหน้าหนาวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ร้านเฮงๆเนี่ยเรายังมียาจีนร่วมด้วยอีกกว่า10ชนิดนะคะจึงสามารถดูแลสุขภาพได้ทุกวันและก็ตลอดปีเลยไม่มีผลข้างเคียงนะคะคุณฟังก็เลือกที่จะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆเหล่านี้ก่อนที่ปัญหาที่จะตามมาในภายหลังว่าเราไม่ดูแลสุขภาพเลยสำคัญจริงๆนะคะเรื่องระบบต่างๆในร่างกายคุณฟังก็ต้องดูแลโดยเฉพาะผู้สูงวัยในบ้านของเรานะคะตอนนี้เราไปฟังบทเพลงเพราะๆที่คุณฟังขอเข้ามานะคะ024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณฟังทุกท่านเตรียมพบกับช่วงเวลาดีๆกับลินลินนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไพ่ยิปซีจะมาเปิดเผยชะตาชีวิตความรักการเงินการงานและทุกเรื่องราวในใจคุณใครอยากรู้ล่วงหน้าว่าโชคชะตาจะพาไปทางไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วมาดูกันว่าไพ่จะเปิดอะไรให้กับคุณฟังบ้างนะคะคอยติดตามเร็วๆนี้นะคะกับช่วงเวลาใหม่กับลิลลินอินไทยแลนด์ค่ะ

ครียดจนรู้สึกเหนื่อยหัวใจนะพอหัวใจเราเหนื่อยร่างกายก็พอแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกู้หัวใจเราให้กลับมามีความสดชื่นกันอีกสักครั้งเนี่ยคุณฟังทำได้ง่ายๆนะคะก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคุณฟังสำคัญจริงๆการออกกำลังกายช่วยให้จิตใจเนี่ยผ่องใสด้วยนะแล้วก็ลดอาหารที่มีพวกแป้งเยอะๆลดไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์นะอย่างน้ำมันพืชอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแล้วก็เพื่อลดไขมันเลวนะคุณฟังทราบไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าเราเนี่ยนะเขาใช้น้ำมันหมูนะซึ่งในน้ำมันหมูเนี่ยดีนะเป็นไขมันดีนะก็มาในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็หันมาใช้เป็นน้ำมันพืชกันเสียส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพเนี่ยในส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆก็สำคัญเช่นกันนะเพราะเรากินทุกวันบริโภคทุกวันสะสมไปทุกวันนะมีผลต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นหันมากินไขมันดีบ้างเพิ่มอีกสักหน่อยนะอย่างโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำมันปลานะก็ดีมีประโยชน์อย่างพวกอะโวคาโดอัลมอนด์นะวอลนัทพวกนี้ก็มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้ให้หลากหลายนะและต้องสดสะอาดปราศจากสารพิษตกค้างนะเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็หาสิ่งที่ทำแล้วเรามีความสุขใจดีต่อใจอย่างเราพักผ่อนให้เต็มที่อาจจะฟังเพลงสวดมนต์นั่งสมาธิบางท่านก็โทรศัพท์หาแฟนเล็กๆบ่อยๆก็ทำให้ใจกระชุ่มกระชวยขึ้นนะแต่หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะดูแลสุขภาพแบบถาวรอยากดูแลสุขภาพแบบมีตัวช่วยที่ดีอยากดูแลสุขภาพแบบว่าง่ายๆเลยนะลิ้นขอแนะนำเลยสำหรับเรื่องของตัวช่วยอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะเพราะในตัวหลินเองและก็คนรอบข้างเนี่ยหลินแนะนำให้ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะซึ่งทุกคนดื่มเป็นประจำแล้วก็มาในตอนนี้บอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าขอบใจมากนะหลินที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับพี่เพราะทุกวันนี้สุขภาพดีแบบง่ายๆดูแลแบบง่ายๆจริงๆตื่นมาแค่20 ซีซีก่อนนอนอีก20 ซีซีปรับความสมดุลให้กับร่างกายนอนหลับลึกหลับสบายสุขภาพก็ดีตามไปด้วยนะคะคุณฟังล่ะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพแบบง่ายๆหรือยังคะถ้าอยากจะเริ่มต้นกับเราเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

วันเวลาเนี่ยผ่านไปทุกขณะเลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสูญเสียวันและเวลาไปเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้ามันผ่านไปอย่างมีความสุขเนี่ยนั่นหมายถึงวันนั้นเราทุกคนได้กำไรนะเป็นวันที่เราได้กำไรชีวิตเลยจิตใจที่ดีเนี่ยจะช่วยรักษาสุขภาพที่ดีได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าจิตใจเราเป็นสุขโรคภัยก็จะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วก็โอ้โหความเจ็บป่วยเนี่ยย่อหออย่าห่วงเลยไม่มีทางมาหาคุณได้แน่นอนและการออกกำลังกายให้เพียงพอเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะการออกกำลังกายจะเป็นยารักษาที่ดีที่สุดนั่นเองไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ที่ไหนเลยนะตัวเรานี่แหละค่ะขอให้มีระเบียบวินัยกับตัวเองนะเราก็จะช่วยบำรุงรักษาร่างกายของเราให้คงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยคุณฟังทั้งการเลือกอาหารที่ดีและมีประโยชน์กินอาหารให้ครบหมู่ให้ได้วิตามินและก็แร่ธาตุอย่างเพียงพอนี่ถือว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนเลยว่าชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะอาจจะอีกสัก30ปี40ปีอีกสัก100ปีนี่โอ้โหก็จะมีความสุขแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทุกคนต้องรู้จักนะต้องรู้จักบ่มเพาะเก็บเกี่ยวนะบ่มเพาะเก็บเกี่ยวความสุขที่ดีๆจากการที่ได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานั่นเองนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออายุเราเลือกไม่ได้ก็จริงนะแต่ช่วงเวลาชีวิตที่เหลือเนี่ยเราทุกคนเลือกได้ค่ะดังนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีหรืออยากจะมีร่างกายแบบไหนอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรอยู่ที่ตัวเรานั่นเองนะคะเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายให้กับคนที่คุณรักให้กับตัวคุณเองเราสามารถทำได้นะคะก็อีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้คุณฟังเลือกให้กับตัวเองนั่นคือสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีนะบำรุงระบบประสาทบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็ใครที่คิดเยอะทำงานเยอะอ่อนเพลียอ่อนแรงนะนอนไม่หลับนะหลับไม่ลึกนี่บอกเลยว่าก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เรามีสุขภาพเป็นอย่างไรได้ก็อยู่ที่การนอนหลับพักผ่อนสำคัญจริงๆดังนั้นดูแลด้วยนะคะสุขภาพดีเป็นสิ่งล้ำค่านะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แต่วันนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะซื้อได้นะราคาจับต้องได้นั่นคือสุขภาพดีกับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณเฟิร์นคะลินขอฝากสินค้าร้านเฮงๆด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็นำมาช่วยเหลือสังคมนะคะเราก็มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสินค้าร้านเฮงๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปของเราเนี่ยมีเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดอีกด้วยนะเราจะมีทั้งแบบแคปซูลแล้วก็แบบน้ำนะแบบน้ำนี่คุณฟังก็สามารถที่จะเลือกขนาดได้ด้วยนะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะส่วนไฟเบอรี่พัดของเรานี่ก็บอกเลยว่าจะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีอย.ถูกต้องเลยนะคะส่วนกาแฟหอมๆใครที่บอกว่าแหมตื่นเช้ามาที่ต้องดื่มกาแฟแล้วลิ้นฝากไว้เลยนะฝากกาแฟ3พลังโสมของเฮงๆด้วยนะคะยังไงซะใครที่อาจจะยังไม่เคยดื่มกาแฟ3พลังโสมนี่ต้องลองแล้วล่ะค่ะดื่มกาแฟทั้งทีก็ต้องดื่มกาแฟที่ใช่กาแฟที่ใช่ก็ต้องกาแฟ3พลังโสมของเรานั่นแหละค่ะไม่มีน้ำตาลแล้วก็อย่างที่บอกไปนะ3พลังโสมก็จะมีโสมเกาหลีนะถั่งเช่าแล้วก็เห็ดหลิงจือรวมทั้งยังมีวิตามิน B1 B2 B3 B6 คอลลาเจนจากปลาน้ำลึกนะคะกาแฟตัวนี้นี่ข้อดีของเขาคือดื่มแล้วก็ไม่อ้วนนะคะกาแฟดีๆหอมๆแบบนี้คุณฟังต้องลองสักครั้งแล้วล่ะค่ะ1แก้วตอนเช้าๆให้ความสดชื่นนะเราก็อย่างที่บอกแหละร่างกายของเราดื่มอะไรทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งดีๆนะคะฝากไว้ด้วยกับกาแฟ3พลังโสมนะคะหรือใครบอกว่ากาแฟไม่ดื่มกาแฟนะแต่อยากได้เครื่องดื่มที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มแล้วก็สดชื่นนะก็จัดไปเลยค่ะสำหรับน้ำขิงอินทผาลัมนะคะซึ่งเป็นน้ำขิงใช้ขิงที่มีอายุ9เดือนขึ้นไปเท่านั้นนะเป็นขิงผงสำเร็จรูป 100% และที่เด่นของเขาเลยนะไม่มีน้ำตาลแต่เราใช้อินทผลัมนะคะผลของอินทผลัมมาแทนความหวานดังนั้นเนี่ยเมื่อขิงมาผสมกับอินทผลัมเนี่ยความกลมกล่อมความละมุนเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนคุณฟังต้องลองจิบน้ำขิงของหลินดูแล้วล่ะค่ะซึ่งแตกต่างมากกับที่คุณฟังเคยเจอมานะหลายๆท่านบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วรู้สึกว่าอย่างคนที่บอกว่าชอบมีอาการท้องอืดเนี่ยดื่มน้ำขิงนี่ช่วยได้เลยนะดื่มแล้วก็ทำให้เรามีความสดชื่นนะมีความรู้สึกแหมมีความสุขกับการได้ดื่มน้ำสมุนไพรซึ่งเป็นน้ำขิงเพื่อสุขภาพยิ่งเราอยู่ในยุคของโควิด-19 แบบนี้ต้องดื่มน้ำขิงเป็นประจำแล้วล่ะค่ะเราก็จัดโปรให้คุณฟังนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามขิงอินทผลัมกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะส่วนยาสีฟันกำแพง7ชั้นก็ยังคงให้โปรพิเศษนะคะ4หลอดก็คิดเป็นเพียง600บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีถังเช่าซึ่งถังเช่าของเราเนี่ยความพิเศษนั่นคือเป็นถังเช่าที่เบรกแท้ๆเลยนะนำมาผสมกับเขากวางอ่อนซึ่งเป็นที่เดียวและที่แรกในประเทศไทยค่ะเขายังมียาจีนอีกกว่า10ชนิดดูแลและบำรุงสุขภาพของคุณฟังได้อย่างเต็มที่เลยนะคะวันนี้ซื้อ1กระปุกก็รับไปเลยค่ะสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดเล็กนะคะยังคงให้โปรพิเศษกับคุณฟังนะคะรวมทั้งยังมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นแชมพูซึ่งเป็นแชมพูล้างสารพิษนะคะเรามาดีท็อกซ์หนังศีรษะกันดีกว่านะคะใครที่มีปัญหาผมหลุดร่วงง่ายนะรากผมไม่แข็งแรงต้องบำรุงด้วยสมุนไพรแชมพูเขากวางอ่อนนะคะก็จัดไปสำหรับวันนี้รวมทั้งสบู่สมุนไพรจีนน้ำแร่ของเราก็บอกเลยว่าล้างหน้าอย่างหมดจดนะใครที่ยังไม่เคยใช้สบู่น้ำแร่ก็ต้องลองแล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้ำแร่ของเราวันนี้พร้อมส่งแล้วนะคะส่วนขนมที่มาแรงตอนนี้ก็บอกเลยว่าคุกกี้ไฮโซของหลินเนี่ยแหมชื่อก็บอกแล้วว่าไฮโซจริงๆนะดังนั้นใครที่อยากจะชิมคุกกี้นะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็บอกเลยว่าน้ำตาลนี่หวานน้อยจริงๆนะกินแล้วก็แหมมีความกรุบกรุบกรอบกรอบนะขนาดเด็กน้อยตัวเล็กๆนี่ยังบอกว่าอร่อยอร่อยกินไม่หยุดเลยถ้าไม่อร่อยเนี่ยเด็กไม่กินแน่นอนดังนั้นเด็กเนี่ยเขาไม่โกหกนะเขาเป็นอะไรที่บริสุทธิ์นะใครที่ยังไม่เห็นนี่ต้องเข้าไปดูแล้วละค่ะลิ้นลงไว้ในไลน์นะรีวิวของน้องๆเนี่ยมาให้คุณฟังได้ชมกันก็ใครที่ยังไม่ได้มาเป็นเพื่อนกับเราทาง Facebook ก็เข้าไปชมได้นะคะแฟนคลับ
เขากวางอ่อนนะคะส่วนไลน์เนี่ย ID ไลน์ของเรา SIB919 นะคะมาชมความน่ารักน่ารักของเด็กน้อยๆกันนะคะว่าเขากินขนมคุกกี้ไฮโซแล้วเขายิ้มแป้นเลยนะแล้วก็แหมดูน้องๆกินแล้วก็อยากจะกินตามน้องๆจริงๆก็ฝากไว้ด้วยกับคุกกี้ไฮโซนะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจลินลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมSIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยมีมากมายเลยนะสำหรับที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้แล้วก็ประการสำคัญมากอีกเรื่องนึงนะคะในผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยอาจจะยอมรับไม่ได้นะเพราะฟังแล้วอาจจะดูโหดร้ายแต่มันเป็นความจริงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตที่อาจจะต้องแบบว่าติดเตียงนะถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะถูกดูแลโดยคนอื่นก็เหมือนเมื่อตอนเราแรกเกิดนะในตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำให้เราซึ่งมันจะต่างกันตอนที่เราแรกเกิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ดูแลเราด้วยความรักอย่างสุดหัวใจนะให้การทนุถนอมแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกใบนี้ไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ในวันนั้นแล้วนะเราอาจจะมีแค่ลูกหลานหรือญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลหรืออาจจะมีพยาบาลมาดูแลแต่ก็ไม่เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราในวัยแบเบาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงฝึกอยู่นิ่งๆบ้างนะคะสำหรับเวลาที่เรากลายเป็นผู้สูงวัยพยายามปล่อยวางอย่างที่เราได้พูดไปเกือบจะแทบทุกครั้งเลยนะเรื่องของการจู้จี้ขี้บ่นทำตัวเป็นที่ลำบากของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะคะเราต้องฝึกตัวเองแล้วนะคะแล้วก็จงรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราได้รับเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเราไปจู้จี้ขี้บ่นเนี่ยคนที่ดูแลเราเนี่ยเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดและก็อาจจะจากเราไปอย่างไม่คาดฝันก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือในวัยที่อาจจะเรียกว่าวัยทองหรือวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไม่เป็นภาระของใครเราก็ต้องเตรียมการดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่วันนี้นะคะคุณฟังอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพอยู่ที่ตัวเราอยู่ในน้ำมือของคุณผู้ฟังเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ร่างกายเป็นยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นบางคนเนี่ยทั้งดื่มทั้งเที่ยวทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคือใช้ร่างกายแบบว่าเอาแบบคุ้มค่ากับที่ใช้เขานะเวลาเขาเอาคืนเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่ามันสาหัสมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเสมอว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนไปยืมเขามาเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องทนุถนอมนะคะดูแลร่างกายให้ดีเพราะถ้าร่างกายสึกหรอหรือทรุดโทรมเนี่ยส่งผลต่อเมื่อเรากลายเป็นผู้สูงวัยถึงวันนั้นอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะเพราะฉะนั้นคุณฟังเห็นไหมว่าหลายๆท่านเลยผู้สูงวัยในบ้านเราเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะดูแลสุขภาพดีๆเนี่ยเดินนี่ตัวตรงเหนาเลยนะกระดูกนี่อย่าให้พูดเลยลูกค้าหลินๆนะที่มาที่ร้านเนี่ยหลายๆท่านเลยแหมพูดแล้วก็ปลื้มใจจริงๆท่านดูแลสุขภาพดีคือเป็นลูกค้าเขากวางอ่อนของเรามาเนี่ย10กว่าปีก็มี20ปีก็มีนะกระดูกนี่แข็งแรงมากเลยเดินนี่ตัวตรงเนี่ยนะกับบางคนนี่อายุน้อยๆเนี่ยตัวหลังนี่โกร่งแล้วนะเนี่ยคือการเปรียบเทียบให้เห็นไหมการเลือกรับประทานสิ่งดีๆเนี่ยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยสำคัญจริงๆลินเองยังได้พูดคุยกับอากงอาม่าเลยนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านดูแลสุขภาพด้วยการเนี่ยแหละรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนมานานแล้วรวมทั้งท่านก็ออกกำลังกายลำไทยเก๊กบ้างบางท่านก็เล่นโยคะเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองแต่ตรงกันข้ามถ้าไม่ดูแลสุขภาพรับประทานอาหารของค้างของเก็บของแบบว่าเอาจริงๆอ่ะแบบเก็บค้างปีน่ะกินได้กินดีนะแถมยังไม่ดูแลสุขภาพไม่คิดจะบำรุงร่างกายใดๆทั้งสิ้นยังไม่พอยังไม่ยอมออกกำลังกายอีกนะสุขภาพก็พังพออายุยังไม่ทันเท่าไหร่เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นผู้สูงวัยที่ต้องโดดเดี่ยวนอนอยู่บนเตียงนะ
ก็ต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะมาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนเหมือนอากงอาม่านะคะที่ท่านดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะคะคุณฟางจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทุกวันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

ีคนบอกว่ายิ่งดึกยิ่งคลึกครื้นเห็นจะเป็นเรื่องจริงนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยหลายคนเลยอาจจะมีปาร์ตี้มื้อดึกกันนะหรือบางท่านเนี่ยก็ดูหนังฟังเพลงกันเพลินๆเมื่อยิ่งอยู่ดึกๆท้องก็ย่อมร้องเป็นธรรมดานะคะทำให้ออกมาหาอะไรกินแล้วล่ะค่ะนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราหลายคนเลยไม่สามารถจะควบคุมน้ำหนักได้สักทีนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะการกินอาหารขนมเครื่องดื่มที่ให้พลังงานรสหวานต่างๆหรืออะไรก็ตามที่หนักๆมื้อดึกนะโดยเฉพาะก่อนนอนสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนเลยนะแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะยิ่งบวกกับการนอนดึกแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราอ้วนง่ายเข้าไปอีกเพราะการนอนดึกเนี่ยจะส่งผลให้เราอ้วนได้ง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยจริงๆเลยนะดังนั้นคุณฟังต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะและยิ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยอาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงๆยังไปกระตุ้นให้มีฮอร์โมนอินซูลินออกมามากขึ้นภายหลังการกินอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปนะและยังเป็นสาเหตุของการเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกายอีกด้วยนะคุณฟังทราบไว้เลยนะคะสาเหตุแบบนี้เองทำให้สุขภาพของเราเนี่ยย่ำแย่เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังทราบมาอีกนะว่ามีข้อมูลบอกว่าการกินอาหารดึกๆกินของแป้งน้ำตาลดึกๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ไปรบกวนการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการชะลอวัยที่จะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่ของเราที่สึกหรอในแต่ละวันที่ทำอะไรทำงานมาอย่างหนักนะแล้วก็โกรทฮอร์โมนเนี่ยก็ยังช่วยซ่อมแซมสลายไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะอันนี้ถ้าเราไปกินดึกๆนอนดึกๆก็จะเป็นการรบกวนโกรทฮอร์โมนซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้คุณฟังคะอย่านอนดึกนะ 4-5 ทุ่มก็ควรจะปิดคอมมือถือทีวีทุกสิ่งเลยนะแล้วก็เตรียมพร้อมเข้านอนแล้วก็อย่าลืมนะคะดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นการสร้างโกรทฮอร์โมนที่ดีแล้วก็จะได้ให้เรามีสุขภาพที่ดีร่างกายก็ไม่เสื่อมโทรมนะคะเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยสำคัญจริงๆเขาจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ปรับความสมดุลให้กับเรานะคะซึ่งเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็มีการวิจัยมาแล้วว่ามีโกรทฮอร์โมนที่เหมาะและก็ตรงกับมนุษย์เรานั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราเนี่ยร้านเฮงๆก็ได้รับเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องนะคะรวมทั้งยังมีรางวัลการันตีท็อปแบรนด์อวอร์ดด้วยนะคะคุณฟังก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญจริงๆอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 02-449-5000 ค่ะ

คุณฟังคะเรามาฟังบทความที่มีคติธรรมกันนะเขาบอกว่าผ่านมาครึ่งทางของชีวิตแล้วเนี่ยรู้แท้แน่ชัดแล้วว่าโลกมันไม่เคยยุติธรรมหรอกหวังดีกับใครก็ใช่ว่าคนอื่นเนี่ยจะหวังดีกับเรานะจริงใจกับใครใช่ว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรานะทำดีได้ดีก็มีให้เห็นทำดีไม่เคยได้ดีก็มีอยู่ถมไปทำดีกับบางคนเนี่ยเขายังไม่เห็นว่าเราดีเลยเขายังมองว่าเราโง่ด้วยซ้ำนะแหมอันนี้นี่ชอบจริงๆในประโยคนี้โลกเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นมานานแล้วคนอ่อนแอเนี่ยมันก็มักจะถูกรังแกเสมอๆและก็อย่ายึดติดว่าทำดีต้องได้ดีเสมอไปแต่การทำดีควรเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตเพราะมีโอกาสมากกว่าการทำไม่ดีนะคะอันนี้จริงๆเลยนะคะใครที่ทำดีแล้วก็อย่าท้อนะทำดีต่อไปค่ะฉะนั้นเนี่ยเราเอาพื้นฐานความดีเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องรู้จักระวังตัวการป้องกันตัวเองไม่ใช่การทำเลวนะการทำเลวคือการไปเบียดเบียนคนอื่นเราไม่กินเสือก็ใช่ว่าเสือจะไม่กินเรานะเราดีกับใครเขาก็อย่าคิดว่าเขาเนี่ยจะดีกับเราซะทุกคนอันนี้นี่ก็เห็นด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทความซึ่งเอาจริงๆก็เราก็มองเห็นอยู่ในยุคนี้ในสังคมนะมีมากมายเลยกับสิ่งที่เราได้เห็นมากๆเลยนะบางครั้งเนี่ยอย่างที่คำหนึ่งที่เขาบอกเนี่ยเราไม่กินเสือก็ใช่ว่าเสือจะไม่กินเรานะเราดีกับใครเขาก็อย่าคิดว่าเขาจะดีกับเราทุกคนนี่แหละข้อนี้แหละคุณฟังจำเอาไว้แล้วก็เวลาจะทำอะไรก็ต้องมีสตินะคะเหมือนทุกวันนี้คุณฟังเห็นไหมที่เขาเรียกอะไรนะที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาหลอกให้เราโอนเงินน่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆเลยแล้วก็คนใกล้ตัวหลินก็โดนไปแล้วนะโอ้น่าสงสารมากๆเลยคุณฟังหมดตัวเลยนะเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยโอ้คนพวกนี้จิตใจนี่ไม่ไหวจะพูดเลยนะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปบางครั้งนะจะทำอะไรต้องมีสติค่ะคุณฟังแต่บางครั้งอย่างที่บอกไปรู้อยู่แต่ก็พลาดได้ดังนั้นชีวิตนะคะเป็นของเราจะเดินจะก้าวก็ต้องคิดและก็ต้องฉุกคิดให้มากๆในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคุณฟังตอนนี้สิ่งสำคัญที่พวกเราต้องทำนั่นคือการยกกาดให้สูงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายการดูแลสุขภาพด้วยอาหารการกินที่ดีและการล้างมือบ่อยๆการสวมใส่หน้ากากอนามัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆก็ด้วยรักและห่วงใยจากลินลินอินไทยแลนด์กับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะวันนี้ก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณฟังนะคะไม่ลืมดูแลสุขภาพแล้วก็รับรองโปรโมชั่นสุดพิเศษกับร้านนี้

คุณฟังคะคุณฟังต้องดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องของการซื้อสินค้าเนี่ยลินอยากจะกราบเรียนเลยนะคะว่าสินค้าร้านเฮงๆของเราต้องเป็นของร้านเฮงๆซึ่งอย่างที่บอกไปว่าต้นกำเนิดของเราก็คือสาขาเพชรเกษมนะคะซึ่งอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะซื้อสินค้าผิดที่นะแล้วก็บอกว่าเวลามีปัญหาเอามาคืนที่ของเรานี่บอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าชื่อเหมือนกันเฮงๆเหมือนกันแต่คุณฟังต้องดูด้วยนะว่าซื้อจากที่ไหนนะคะเรารับผิดชอบเฉพาะที่ซื้อกับเรานะคะโดยเฉพาะใครที่ไปซื้อจากต่างจังหวัดหรือที่ไหนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะคะดังนั้นซื้อที่ไหนเราก็ไปที่นั่นนะคะมีปัญหาก็เดินตรงไปที่ตรงนั้นนะคะส่วนใครที่ซื้อกับร้านเฮงๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเล็กน้อยเรารับผิดชอบให้นะคะมาพูดมาคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมก่อนจะซื้อสินค้าตรวจเช็คให้ดีเรื่องของคุณภาพสินค้านี่สำคัญจริงๆนะคะส่วนที่ร้านเฮงๆของเราเนี่ยสินค้าทุกตัวคุณภาพนะคะบอกเลยว่าเราคัดสรรก่อนที่จะนำมามอบให้กับคุณฟังเป็นการบริโภคอย่างถูกหลักอนามัยและก็เพื่อให้ความปลอดภัยกับทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้สินค้าร้านเฮงๆก็พร้อมแล้วนะพร้อมที่จะเดินทางไปหาคุณฟังถึงบ้านเลยนะดังนั้นใครอยากจะให้เราดูแลสุขภาพด้านไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขนะในเรื่องของกาแฟกะน้ำของน้ำขิงหรือแม้แต่ขนมอบกรอบขนมอร่อยนี่เราก็เน้นคุณภาพเรื่องสุขภาพของคุณฟังเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญกับพวกเราชาวเฮงๆนะคะ024495000 2449 5000ค่ะ

0: สสมิจจจจจที่สีสุดามี IGAN1 และก็ฮอร์โมนนำธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล02-449-5000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รั้วขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา02-449-5000 02-449-5000 นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

เข้มข้นสร้างคุณภาพเลยวัตถุดิบคุณภาพ

ุณฟังคะเรามาจัดโปรเขากวางอ่อนเพื่อสุขภาพดีให้กับคุณฟังนะวันนี้ซื้อ1ขวดใหญ่ฟรี1ขวดเล็กนะคะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีท็อกซ์นะสำหรับไฟเบอรี่พัทของเรานะวันนี้ก็พร้อมส่งเลยนะใครอยากได้โปรก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะหลายคนบอกว่าเรื่องของเครื่องดื่มต้องยกให้เฮงเฮงเขากวางอ่อนจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงเพื่อสุขภาพอย่างที่บอกไปเราใช้ขิงแก่อายุ12เดือนขึ้นไปนะบวกกับพลังของอินทผลัมนะไม่มีกากไม่มีตะกอนแล้วก็อันนี้บอกเลยว่าไม่มีน้ำตาลด้วยนะดีต่อสุขภาพแน่นอนดื่มเพื่อสุขภาพก็ต้องยกให้พวกเราเฮงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับก็ต้องนี่เลยเขากวางอ่อนนะมาเป็นเพื่อนคุณฟังหรือหลายคนบอกแหมท้องเนี่ยอืดเรื่อยเลยนะก็ต้องนี่เลยดื่มน้ำขิงร้อนๆ อุ่นๆก่อนนอนสักหน่อยจะดีไหมคะก็เป็นการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยๆด้วยใครที่มีงานปาร์ตี้นะหรืออาจจะแหมเรื่องระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยนะลิ้นบอกเลยว่าเราต้องมีตัวช่วยที่ดีเรามีของดีอยู่ตรงนี้แล้วอย่ามองข้ามไปนะสำหรับไฟบรีพัทของเรานะดื่มง่ายง่ายอร่อยอร่อยนะแล้วก็ในตัวไฟบรีพัทของเราเนี่ยนอกจากผลไม้ที่เลือกให้แล้วยังมีแอปเปิลไซเดอร์วินิก้านะคะตัวนี้นี่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นใครอยากพุงยุบไม่อยากพุงป่องก็ต้องดูแลระบบขับถ่ายกันดีให้มันเป็นปกติดีไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดโปรให้คุณฟังรีบโทรศัพท์เข้ามาจองโปรด่วนๆเลยนะคะ02-449-5000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ความสุขคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้นะดังนั้นน่ะอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่านะคะดังนั้นทุกคนมีความเห็นไม่เหมือนกันหรอกว่าความสุขเนี่ยคืออะไรบางคนเนี่ยพูดว่าเราจะมีความสุขถ้ามีรถถ้ามีบ้านบางคนนี่ก็พูดว่าจะมีความสุขถ้าคนที่เรารักเนี่ยหายเจ็บป่วยนะบางคนก็พูดว่าเราจะมีความสุขถ้ามีครอบครัวมีลูกนะมีหลานเหลนหลนมากมายล้อมรอบตัวเรานี่ถือว่ามีความสุขแล้วหรือบางคนก็บอกว่าความสุขเนี่ยก็คือตอนที่ฉันเนี่ยได้ออกไปดื่มไปเที่ยวไปกินกับเพื่อนๆนะแต่จริงๆแล้วโดยรวมนะคะคุณผู้ฟังคะความสุขเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ความสุขเหล่านี้ก็อาจจะเข้ามาในชีวิตของเราเพียงไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วันแต่พอผ่านไปนานๆเนี่ยเราก็จะต้องตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอ่ะความสุขหายไปไหนแล้วล่ะพูดง่ายๆก็คือความสุขพวกนี้ไม่สามารถอยู่กับเราตลอดไปนั่นเองดังนั้นความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ในตัวของเรานะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราพอใจในตัวเองและสิ่งที่เรามีพอใจกับร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณของตัวเรานะความสุขที่แท้จริงคือการที่เรารู้สึกรักตัวเราเองนะบางคนเนี่ยก็เรียกสิ่งนี้ว่าความสงบสุขนั่นเองนะคะก็เป็นความสุขที่แต่ละคนอาจจะมองกันไปคนละทิศคนละทางก็ว่าได้นะบางคนในแหมบอกว่ามีความรักมีความสุขแต่งงานกันก็มีความสุขมีความสุขนะเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยอะไรก็หวานไปหมดเลยแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะ กันเนี่ยหลายหลายคู่เนี่ยรู้สึกว่าอ้าวความสุขที่เคยมีเนี่ยมันหายไปไหนแล้วล่ะดังนั้นเรามนุษย์ทุกคนเลยนะสามารถหาความสุขได้จากการอยู่กับเพื่อนสนิทหรือคนรักบางคนอาจจะหาความสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวในที่ใหม่ๆนะได้มีมุมมองใหม่ๆซึ่งความสุขในชีวิตที่ไม่ต้องผูกกับสิ่งของสถานที่หรือแม้แต่กับคนอื่นนะความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วก็ความจริงก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยหาความสุขจากสิ่งนอกกายเราทั้งนั้นเลยนะทำให้ไม่ค่อยมีใครเข้าใจความหมายของคำว่าความสุขที่แท้จริงดังนั้นคุณฟังคะการที่เราจะมีความสุขได้นั่นคือเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะถ้าสุขภาพดีจิตใจเบิกบานสุขภาพของเราแบบนี้ความสุขไม่มีลดไม่มีหายไปแน่นอนดังนั้นเรามาเริ่มต้นรักตัวเองให้มากๆนะแล้วก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่ร่างกายของเราซึ่งเราใช้เขาหาความสุขมานานแล้วกี่ปีแล้วลองนั่งนับอายุตัวเองดูนะแล้วลองคิดดูว่าคืนกำไรให้กับชีวิตของเราให้กับร่างกายของเราแล้วหรือยังบางคนเนี่ยโอ้โหใช้ร่างกายแบบสมบุตรสมบันเลยนะกลางวันก็ทำงานประจำกลางคืนก็รับโอทีอีกนะเรียกไงว่าทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำแต่หลายคนก็บอกว่านั่นแหละคือความสุขในชีวิตของการทำงานแต่ก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมว่าร่างกายของเราก็สำคัญมากๆดังนั้นจะทำงานให้หนักจะทำงานให้มากแค่ไหนต้องบำรุงสุขภาพด้วยโดยเฉพาะใครที่ทำงานทั้งกลางวันรับโอทีทั้งตอนกลางคืนเรียกง่ายๆว่ารับจ็อบหลายที่เนี่ยก็อย่าลืมบำรุงสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนด้วยนะคะเพราะเขากวางอ่อนเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับร่างกายมนุษย์สามารถทดแทนโกรทฮอร์โมนที่คุณฟังไม่อาจจะได้จากธรรมชาติที่ร่างกายหลั่งออกมาได้ดังนั้นเราต้องมีตัวช่วยนะคะเพราะถ้านอนไม่พอแล้วเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็น่าเสียดายจริงๆที่ต้องสูญหายไปดังนั้นสำคัญมากๆเราก็มาดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะเพื่ออนาคตเพื่อร่างกายของเรานั่นเองกับเขากวางอ่อนเฮงเฮงค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังหลายท่านถามว่าแหมสินค้าร้านเฮงๆเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างบอกเลยว่าโอ้โหคุณฟังคะมีแต่สินค้าคุณภาพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนะหรือจะเป็นสมุนไพรตังถังเช่าซึ่งบอกว่าของเราเป็นถังเช่าที่เบรกซึ่งมีส่วนผสมกับเขากวางอ่อนนะเป็นที่เดียวและที่แรกในประเทศไทยนะคะซึ่งนำเอาถังเช่าที่เบรกที่มีราคาสูงมากๆนะมาผสมผสานกับเขากวางอ่อนรวมทั้งยังมียาจีนอีกกว่า10ชนิดนะบำรุงสุขภาพของคุณฟางได้อย่างปลอดภัยบำรุงร่างกายของคนที่อยากจะบำรุงให้มีความแข็งแรงขึ้นเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรบำบัดแล้วล่ะค่ะแล้วหลินก็อยากจะแนะนำสำหรับเขากวางอ่อนและสมุนไพรตังถังเช่านั่นเองนะส่วนที่ร้านเฮงๆของเราก็มีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลแล้วก็รับรองกับคุณฟังด้วยเลขทะเบียนยานะรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดนะอันนี้บอกเลยว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนเราจึงกล้าที่จะนำมามอบให้กับคุณฟังนะคะแล้วก็ยังมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรจีนน้ำแร่นะคะยาสีฟันกำแพง7ชั้นนี่ก็บอกเลยว่าใครที่ชอบมีแผลพุพองในปากของเราเนี่ยปล่อยไว้ไม่ดีแน่นอนดังนั้นสมุนไพรเท่านั้นที่จะช่วยบำบัดและยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราก็มีสมุนไพรยาหนอนตายากซึ่งเป็นสมุนไพรที่จัดได้ว่าดีมากๆช่วยเรื่องของแผลผุพองในปากได้เป็นอย่างดีใช้เป็นประจำเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยดังนั้นใครที่สนใจในเรื่องของยาสีฟันก็ต้องจัดไปกับยาสีฟันกำแพง7ชั้นเฮงๆนะคะแชมพูสระผมล้างสารพิษสำหรับใครที่ผมหลุดร่วงง่ายก็ต้องมาล้างสารพิษมาดีท็อกกันด้วยแชมพูเขากวางอ่อนกับร้านเฮงๆแล้วล่ะค่ะรวมทั้งยังมีขนมปังอบกรอบๆนะในแบรนด์ของหลินซึ่งมีรสทุเรียนหมอนทองรสสังขยามะพร้าวใบเตยรสกระเทียมสูตรโบราณและรสนมเนยซึ่งบอกเลยว่าหอมหอมนะหอมมากมากกรุบกรุบกรอบกรอบและสโลแกนของเรานั่นคือหวานน้อยอร่อยมากมากหวานน้อยอร่อยมากมากแหมพูดอย่างนี้แล้วมันต้องลองแล้วล่ะค่ะใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองแล้วล่ะค่ะรับรองความอร่อยรับรองความกรุบกรุบกรอบกรอบแน่นอนรวมทั้งวันนี้บอกเลยว่าตังเมปังบุรีเย่นี่มาแล้วนะคะสำหรับหลายคนที่บอกว่าแหมหายหน้าหายตาไปนะดังนั้นวันนี้น้องมาแล้วนะคะน้องปุริเย่ของเรามาแบบปังๆเลยนะใครที่อยากลิ้มรสปังปุริเย่ซึ่งไม่เหมือนใครบอกเลยว่าไม่เหมือนแน่นอนกับตังเมของหลินนี่อร่อยปุดๆเลยแหละอ่ะจริงๆความมีเขาเรียกอะไรความหอมละมุนนะแล้วก็มีธัญพืชโอ้โหแบบแน่นๆอ่ะใครที่เคยไปชิมแตงเมที่ไหนมาบอกเลยว่าต้องมาลองของลินแล้วล่ะค่ะสำหรับปังบุรีเย่นี่รับรองเลยว่าเป็นของฝากในช่วงเทศกาลได้เลยนะดังนั้นใครบอกอ่ะจะไปฝากเขาก็ต้องชิมดูตอนนี้สั่งได้เลยนะคะพร้อมส่งทำเสร็จใหม่ๆและก็ยังพาน้องคุกกี้ไฮโซมาด้วยในโฉมใหม่ถุงนี่สวยหรูแล้วก็ลิ้นนี่ออกแบบเองเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหสีสันน่ากินมากๆนะความหอมของช็อกโกแลตนะหอมกรุบกรุบโอ้โหกัดไว้กรุบกรุบกรุบอร่อยแบบอร่อยไม่ลืมหูลืมตาจริงๆดังนั้นคุกกี้ของหลินนี่บอกเลยว่าการันตีด้วยฝีมือของหลินหลินนะบอกเลยว่ารสมือหลินหลินเนี่ยหายห่วงย่อหอค่ะเชื่อหัวไอ้เลื่อนเถอะอร่อยจริงๆอ่ะไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวหาว่าคุยนะใครที่เคยชิมแล้วก็ต้องรู้แหละว่ามันอร่อยถึงใจแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผากุ้งของหลินนี่ก็บอกเลยว่าคุณภาพจริงๆเพราะหลินเนี่ยใช้น้ำมันรำข้าวซึ่งดีต่อสุขภาพเรื่องของรสชาตินี่กลมกล่อมมากๆนะรวมทั้งพริกกระเทียมนี่ก็ใช้กระเทียมไทยนะหอมก็ใช้หอมไทยเพราะฉะนั้นความละเมียดละไมนะความพิถีพิถันคุณฟังไว้วางใจกับผู้หญิงคนนี้ได้นะเขาชื่อหลินหลินอินไทยแลนด์นั่นเองมอบให้กับคุณฟัง024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพุ่นรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รวมขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

ติพจน์หรือคติทางใจกันดีกว่านะเขาบอกว่าอย่าให้ความเคยชินทำให้เราเนี่ยมองข้ามคุณค่าของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพ่อแม่อยู่ด้วยกันทุกวันลูกเมียก็อยู่ด้วยกันทุกวันเจ้านายอยู่ด้วยกันทุกวันลูกน้องอยู่ด้วยกันทุกวันความเคยชินเนี่ยทำให้เรามักมองข้ามนะมองข้ามคุณค่าของคนเหล่านี้ไปสำหรับคนไกลตัวหลายคนมักจะชื่นชมชื่นชอบคิดถึงเกรงใจนะแต่สำหรับคนใกล้ตัวเนี่ยหลายคนมักจะบ่นว่างุดงิดนินทาติติงเปลี่ยนใหม่เถอะค่ะหันมาใส่ใจและเห็นคุณค่าคนใกล้ตัวของเรากันดีกว่านะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็จะได้สร้างความสุขเมื่อเราชื่นชมแล้วก็เราเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราจะมองถึงแต่ความผิดพลาดมองแต่สิ่งที่เรารำคาญมองแต่แบบเหมือนใกล้ตัวเกินไปไงความสำคัญมันก็เลยไม่มีมันก็สร้างความทุกข์แล้วก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อกันนะคะอันนี้เนี่ยไม่ดีกลับมาชื่นชมและขอบคุณเห็นคุณค่าคนใกล้ตัวแล้วทุกคนเนี่ยจะมีความสุขร่วมกันได้นะคะวันนี้เนี่ยคุณฟังคะคิดถึงคนใกล้ตัวหรือยังถ้าใครกำลังมีปัญหาหรือมองข้ามตรงนี้ไปหันหน้ากลับมานะคะแล้วจูนใหม่จูนความคิดใหม่สิ่งที่เขาผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ควรมองข้ามเพราะเราอยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาดีและก็ดีจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าคนเราจะมีด้านลบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลินก็อยากจะจูนให้กับคุณฟังทุกท่านที่หลายท่านอาจจะกำลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็หันกลับมาดูแลจิตใจซึ่งกันและกันนะคะรักกันไว้เถิดไงเพลงที่เขาบอกแบบนี้นะมันก็ทำให้หลินคิดถึงคติพจน์อยู่คตินึงที่หลินเคยพูดไปนะเขาบอกว่าอย่าพยายามไกว่คว้าคนที่เข้าตาแต่จงสรรหาคนที่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณฟังคะสร้างความสุขด้วยเสียงหัวเราะดีกว่าสร้างความทุกข์หม่นหมอนให้กับจิตใจนะวันนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะ024495000 024495000

คุณฟังคะหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพนั่นก็คือการเลือกกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอนะควรที่จะต้องกินแบบปริมาณที่พอเหมาะพอดีและที่สำคัญหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้งน้ำตาลไขมันหรือเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่มีมากเกินไปนะคะอันนี้บอกเลยว่ากินแล้วเนี่ยก็จะทำลายสุขภาพของเรานะดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรานี่ก็สำคัญนะใครที่ยังกินอาหารที่มีโซเดียมมากๆนะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเนี่ยต้องมาปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วล่ะค่ะลงมือทำสิ่งดีๆให้กับร่างกายตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็อย่างที่บางคนเนี่ยระบบการเผาผลาญก็ไม่ดีขับถ่ายก็ไม่เป็นเวลานะอันนี้บอกเลยต้องหันมารับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของผักผลไม้นี่ก็ต้องกินอย่างพอดิบพอดีนะไม่มากจนเกินไปส่วนเรื่องของผักตระกูลกะหล่ำนี่ลิ้นบอกเลยนะเป็นของดีมีประโยชน์จริงๆนะเขามีสารต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะดังนั้นคุณฟังอย่าลืมถ้าจะกินผักนะลิ้นก็แนะนำผักตระกูลกะหล่ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะแต่จริงๆอ่ะให้กินผักให้ครบ5สีเลยคุณฟังก็จะดีเยี่ยมไปเลยนะดังนั้นการดูแลสุขภาพที่ดีก็คือไม่กินอาหารที่จำเจซ้ำกันทุกวันทุกๆมื้อนะคะต้องปรับต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนบอกไม่รู้จะกินอะไรนึกไม่ออกอาเจ้อาซ่อก็บอกเอาว่าจะทำกับข้าวให้อาเฮียกินให้อากงอาม่ากินอ่ะบางท่านก็บอกทำให้แม่สามีพ่อสามีรับประทานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำไปก็เบื่อก็ไม่รู้จะคิดไม่ออกอันนี้จริงๆนะง่ายนิดเดียวคุณฟังไปดูใน YouTubeช่องนิลิน8คุณฟังมีอาหารให้คุณฟังเลือกทำแบบง่ายๆนะและที่สำคัญเป็นอาหารดีมีประโยชน์อร่อยทุกจานเลยไปเลือกดูเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าแล้วมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นไหมคืออาเจ้ขี้เกียจทำอ่ะแล้วก็มานั่งปรุงอะไรเยอะๆนี่เลยค่ะอาเจ้คะน้ำพริกเผาของลินนะคะกระปุกเดียวโอ้โหเอาอยู่จริงๆอร่อยไม่ว่าจะมาคุกข้าวร้อนๆ นะแล้วก็ซอยแตงกวาลงไปซอยหอมแดงลงไปพริกขี้หนูลงไปแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็เอาไข่เค็มมาซอยๆแล้วก็ลงไปแล้วก็คุกๆๆๆนะโอ้ยอร่อยมากแซ่บอีหลายเลยแซ่บหลายๆเนี่ยเอาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบอกจริงๆนะนี่บอกคุณฟังเลยว่าน้ำพริกเผาของหลินนะเราทำเพื่อสุขภาพเพราะหลินเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพนะทำเองกินเองใช้เองนะเอานี้กล้าการันตีเลยเพราะตัวเองทำแล้วก็ต้องทำให้ดีเหมือนว่าทำให้คุณฟังกินก็เหมือนกับคุณฟังเป็นประหนึ่งคนในครอบครัวดังนั้นน้ำพริกเผาของหลินเนี่ยใช้น้ำมันไขมันดีนะนั่นคือน้ำมันรำข้าวดังนั้นดีต่อสุขภาพแน่นอนอย่าลืมนะคะมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะคุณฟังเคยสังเกตไหมว่าถ้าเวลาเราดื่มน้ำมากจนปัสสาวะใสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณฟังทราบไหมว่าสาเหตุเนี่ยที่ทำให้เราอ่อนเพลียหรือรู้สึกเพลียได้ก็เนื่องจากที่เราดื่มน้ำมากไปหรือทำให้เราปัสสาวะมากไปสังเกตดูนะถ้าปัสสาวะใสนี่แสดงว่าวันนั้นเนี่ยดื่มน้ำมากเกินไปนะคะคุณฟังเราต้องมาเรียนรู้แล้วล่ะค่ะว่าวิธีการดื่มน้ำและก็การปัสสาวะอย่างคนมีความรู้เนี่ยเขาทำกันยังไงนะปัญหาคนยุคนี้เนี่ยคือดื่มน้ำมากเกินไปเป็นเพราะการรณรงค์เรื่องดื่มน้ำมากๆแต่ขาดความรู้ทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาเลยนะวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันนะว่าเราจะดื่มน้ำอย่างไรนะแล้วก็เราจะดูปัสสาวะยังไงให้เราต้องเรียนรู้บ้างนะคะปัสสาวะเนี่ยเป็นผลจากการกรองเลือดของไตนะเพื่อนำเอาของเสียหลักคือยูเรียออกจากเลือดรวมถึงปริมาณน้ำส่วนเกินนั่นเองปกติเนี่ยการดื่มน้ำเข้าไปร่างกายจะกำจัดทิ้งได้หมดประมาณ4ชั่วโมงนะการดื่มน้ำที่เหมาะสมคือให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะพอเหมาะแล้วก็ไม่มากไปหรือน้อยไปนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำให้มากกว่าปกตินะเพราะว่าคุณฟังสังเกตหรืออาจจะถามว่าแล้วจะดื่มน้ำประมาณไหนล่ะก็ให้ลองดูที่สีปัสสาวะเป็นหลักนะคะส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยก็ต้องให้ไตเนี่ยได้พักไม่ใช่ดื่มน้ำมากๆก่อนนอนนะไตเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำถ้าเครื่องกรองน้ำทำงานหนักๆต้องเปลี่ยนไส้กรองนะแต่น่าเสียดายค่ะที่มนุษย์เนี่ยไม่มีไส้กรองให้เปลี่ยนนะแปลว่าอะไรถ้าไส้กรองของเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราให้ไตเนี่ยทำงานหนักเนี่ยก็แปลว่าไตเราเนี่ยจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆดังนั้นคุณฟังก็ดูที่สีปัสสาวะละค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลเมื่อ 3-4 ชั่วโมงก่อนอย่างเช่นกลับบ้านแล้วเข้าห้องน้ำเห็นปัสสาวะเข้มมากแปลว่าเมื่อ 3-4 ชั่วโมงก่อนเนี่ยคุณฟังดื่มน้ำน้อยเกินไปนะแล้วก็อย่าดื่มน้ำเกินครั้งละ500 cc ต้องระวังปัญหาเกินแร่โซเดียมในเลือดเสียสมดุล นะซึ่งทำให้สมองบวมเกิดความมึนงงและถ้ามากเกินไปเนี่ยก็มีผลทำให้เราอาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญจริงๆนะแล้วก็ดื่มน้ำอย่างไรให้พอเหมาะคุณฟังก็ต้องค่อยๆจิบนะไม่ใช่บางคนเนี่ยพรวดเลยดื่มแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดื่มแบบผิดวิธีดังนั้นการดื่มน้ำก็ต้องค่อยๆจิบแล้วก็ต้องดูปริมาณด้วยนะว่าควรดื่มให้พอเหมาะกับร่างกายในแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันดังนั้นคุณฟังก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนอันนี้แบบว่าอยากจะบอกคุณฟังอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยก็โหดื่มน้ำแบบเอื้อกเลยนะอันนี้ไม่ถูกหลักนะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักจริงๆตัวอย่างนะคุณฟังถ้าเราต้องการนอนตอน5ทุ่มประมาณสัก2ทุ่มเนี่ยสามารถดื่มน้ำเยอะได้หน่อยเป็นครั้งสุดท้ายของคืนนั้นนะและระหว่าง3ถึง3ชั่วโมงครึ่งก่อนนอนเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำไม่เกิน100 cc นั่นเองนะคนทั่วไปเนี่ยดื่มน้ำเยอะหรือดื่มนมก่อนนอนทำให้ต้องตื่นมาตอนตี2ตี3นะแล้วก็กลับไปนอนต่ออีกครั้งทีนี้ก็ยากเลยตานี่โพลงเลยนะนอนไม่หลับก็เราก็ต้องดูด้วยนะคะทำอย่างไรให้เราเนี่ยช่วงกลางคืนหลับยาวได้ไม่ต้องเริ่มปวดปัสสาวะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนอนนะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปดื่มน้ำมากไปก็ไม่ดีดื่มน้ำน้อยไปก็ไม่ดีนะวิธีดูง่ายๆว่าดื่มน้ำพอไหมก็คือประมาณ 3-4 ชั่วโมงจะต้องปวดปัสสาวะนะถ้าปัสสาวะเร็วกว่า3ชั่วโมงอาจเป็นเพราะดื่มน้ำมากไปหากเกิน4ชั่วโมงแล้วยังไม่ปวดปัสสาวะก็น่าจะเป็นอันว่าเราดื่มน้ำน้อยไปนั่นเองนะคะปริมาณน้ำที่ดื่มต้องลดลงถ้ากินอาหารที่มีน้ำหรือผักผลไม้ฉ่ำน้ำเนี่ยมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าได้รับน้ำมาก

ปวดปัสสาวะก็น่าจะเป็นอันว่าเราดื่มน้ำน้อยไปนั่นเองนะคะปริมาณน้ำที่ดื่มต้องลดลงถ้ากินอาหารที่มีน้ำหรือผักผลไม้ฉ่ำน้ำเนี่ยมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าได้รับน้ำมาก

าวางอ่อนเฮงๆเนี่ยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตนะตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ของกวางเราจะเลือกแต่กวางพันธุ์ม้าเท่านั้นนะเพราะสิ่งที่เราต้องการคือสารสำคัญสูงและสม่ำเสมอซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตในทุกๆล็อตนั่นเองค่ะปลอดภัยไร้สารตกค้างเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานจาก GMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URS ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกรวมทั้งยังได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001นี่คือสิ่งที่การันตีความปลอดภัยค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสินค้าร้านเฮงๆได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ในชีวิตคนเราเนี่ยนะย่อมมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีทั้งเรื่องทุกข์ใจสุขใจนะบางคนเนี่ยสุขใจก็มีความสุขร่าเริงบางคนเนี่ยมีความทุกข์ก็เที่ยวแต่โทษนู่นโทษนี่นะโทษนั่นโทษอยู่เนี่ยว่าจริงๆนะไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เวลาจะสุขหรือจะทุกข์นี่นะคุณฟังเราไม่ต้องไปโทษอะไรหรอกไม่ต้องไปเที่ยวร้องตะโกนให้ใครรับรู้ว่าหรือบางคนเนี่ยเวลามีความทุกข์นะก็มาจะโทษนู่นนี่ว่านะเราน่ะไม่น่าทำอย่างนั้นเลยไม่น่าทำอย่างนี้เลยนี่ดูสิเลยต้องมาเจอะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆนะสิ่งที่ทำให้เราจะทุกข์หรือจะสุขเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นก็ตามนะคุณฟังขอให้คิดซะว่ามันมีที่มาและที่ไปนะทุกสิ่งเนี่ยมีเหตุและผลนะไม่ว่าจะสุขทุกข์ล้วนมีผลจากการกระทำของเราทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เพราะเราเนี่ยสร้างมันขึ้นมาทั้งสิ้นเลยสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ในเวลานั้นก็คือการยอมรับแล้วก็ปรับตัวเองให้ได้นะที่จะเรียนรู้และก็ต้องอยู่กับความทุกข์อย่างเข้าใจพยายามเรียนรู้อย่างเข้าใจและปล่อยวางกับสิ่งนั้นนะถ้าเราทำได้ปริมาณความทุกข์ในใจของเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงได้นะแต่ส่วนใหญ่นะคุณฟังสังเกตดูเถอะเวลาคนมีความทุกข์นะแหมชอบกอดมันเอาไว้นะประหนึ่งว่าจะไม่อยากปล่อยไปเลยอยากจะให้ทุกข์มันอยู่กับเราเนี่ยเหมือนกับว่าฉันไม่อยากให้เธอไปจากฉันนะเธอจะต้องอยู่กับฉันน่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นคนที่ทุกข์ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเฝ้าแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละนะพูดไม่ถูกจริงๆดังนั้นเนี่ยจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกใบนี้ให้ได้นะอยู่กับความสุขก็อยู่อย่างเข้าใจอยู่กับความทุกข์ก็ต้องอยู่อย่างเข้าใจและก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แต่อย่างที่บอกไปทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอยู่ที่การกระทําของเราทั้งสิ้นเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะทุกข์จะสุขอยู่ที่ใจเราสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกคุณฟังว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นนะเวลานี้ตรงนี้กับใครก็แล้วแต่บางท่านอาจจะสุขใจวันนี้นะอาจจะมีความสุขได้รับรางวัลใหญ่ๆบ้างล่ะมีคนรักมาหาบ้านล่ะนะหรือบางท่านอาจจะมีความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักครอบครัวทุกสิ่งก็อยากจะบอกว่าต้องรู้จักปล่อยวางและอยู่กับมันให้ได้นะคะค่อยคิดแล้วก็ลดละนะความทุกข์ทุกอย่างความสุขทุกๆอย่างอยู่กับเราไม่จีรังมีเกิดมีดับนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยขอให้คุณฟังทุกท่านฮึดขึ้นมาและมีกำลังใจต่อสู้กันต่อไปนะคะเราก็จะอยู่กันแบบนี้แล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะคลื่นสุขภาพดีคลื่นนี้นะคะ 101.75 และแอปพลิเคชัน555 Radio บนมือถือของคุณฟังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังตลอดไปเลยค่ะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณฟังอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามา024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะโปรตีนเนี่ยจำเป็นต่อการเจริญเติบโตนะให้กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนต่างๆในร่างกายได้นะส่วนวิตามินดีเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะโปรตีนเนี่ยมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อมีส่วนช่วยคงสภาพของกระดูกนะและก็วิตามินดีมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของกล้ามเนื้อแล้วก็มีส่วนช่วยในการทำตามหน้าที่ที่ปกติของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะโปรตีนเนี่ยยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายดังนั้นเนี่ยที่หลินนำมาพูดนี่ก็อยากจะบอกคุณฟังว่าในสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราเนี่ยใช้ได้เลยนะใครที่สนใจแล้วก็อยากจะให้สุขภาพดีเรื่องของโปรตีนเรื่องของวิตามินดีวิตามินต่างๆและธาตุต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องของโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆกับสมุนไพรเขากวางอ่อนค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ฟังคะนอกจากที่เราจะดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ดีนะโดยเฉพาะในผู้สูงวัยนะคะการที่เราอยากมีสุขภาพดีง่ายนิดเดียวก็หาเรื่องหัวเราะหรือยิ้มให้ได้ทุกวันนะคะคุณฟังเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วอย่างระหว่างที่เราออกจากบ้านไปเดินเล่นนะเราพบเจอใครเนี่ยเราก็ส่งยิ้มให้เขาด้วยความเป็นมิตรนะเราส่งความเป็นมิตรให้กับคนอื่นเวลาที่เราเดือดร้อนในยามที่เรามีเรื่องนะเราก็จะมีผู้ช่วยเหลือไงเป็นการสร้างมิตรไมตรีที่ดีด้วยวิธีง่ายๆนะต้องพยายามมองโลกให้สนุกเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็คิดบวกซะนะมองโลกให้มันสนุกสนานและรื่นรมเข้าไว้คิดถึงเรื่องสนุกสนุกในชีวิตที่ผ่านเข้ามาก็ได้นะคะจะได้นั่งอมยิ้มใครจะว่าเราเป็นอะไรยิ้มอยู่ได้ก็ดีกว่าเรามานั่งอมทุกข์นะคะถ้าขำอะไรไม่ออกก็คุณฟังก็ต้องพยายามแหละคนเรานะจะมีความสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะเพราะคุณฟังการที่สุขภาพดีเนี่ยสร้างได้ด้วยมือของเราสร้างได้ด้วยตัวเรานะคะอย่าไปกลัวเสียฟอร์มโอ้ยยิ้มอยู่ได้อะไรมันยิ้มให้ฉันก่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราสร้างมิตรที่ดีแล้วก็เขาบอกว่าการหัวเราะเนี่ยคือยาอายุวัฒนะเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเยี่ยมขนาดหนึ่งที่หาซื้อก็ไม่ได้นะเราได้มาโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นใครอยากมีสุขภาพดีตื่นมาต้องยิ้มแล้วล่ะค่ะถ้าตื่นมาหน้าหงิกหน้างอนี่โอ๊ยไม่ต้องพูดถึงชีวิตมืดมนไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีชีวิตที่สดใสก็ต้องยิ้มเข้าไว้ค่ะไม่ว่าจะเจออะไรหนักหนาสาหัสไม่ว่าเมื่อวานเมื่อคืนจะฝันร้ายเจอผีกระสือเจอผีดิบเจอใครโดนเจาะคอดูดเลือดมาเราก็ต้องยิ้มในเช้าวันนี้นะคะไอ้ที่ผ่านไปเราก็ไม่ต้องไปคิดมันสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองและก็อย่าลืมสร้างได้ด้วยตัวคุณฟังอีกหนึ่งอย่างที่หลินอยากแนะนำก็คือการที่คุณฟังดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆอาหารการกินที่ดีการดื่มน้ำที่เหมาะควรกับสภาพร่างกายในแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นสำคัญจริงๆคุณฟังก็อย่าลืมอีกหนึ่งตัวช่วยเรื่องของสมุนไพรนะคะลินขอแนะนำเลยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงสมุนไพรจีนตังถังเช่าที่เบกของเฮงๆนะเรายินดีบริการคุณฟังตอนนี้เรามีส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคุณฟังก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะวันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วๆนะเพราะฉะนั้นอายุของคนเราเนี่ยก็นี่เลยนับผ่านไป1วันผ่านไป1ปีผ่านไป2ปี3ปีเราไม่นานนะคะหลายๆท่านต้องเตรียมแล้วล่ะค่ะสำหรับการที่จะเป็นผู้สูงวัยในอนาคตข้างหน้านะคะส่วนการที่เรายังอยู่ในวัยที่เรียกได้ว่านับวันเวลาได้เนี่ยก็ต้องรู้จักการดูแลสุขภาพให้ดีนะเริ่มต้นจากการออกกำลังกายคุณฟังทราบไหมว่าการที่เราออกกำลังกายที่ขาเนี่ยมันช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงได้อย่างดีเลยนะแล้วเขาก็มีการทดสอบกำลังขาด้วยนะทำยังไงล่ะคุณฟังทำอย่างนี้ค่ะก็คุณฟังก็หาเก้าอี้มาแล้วนั่งแล้วก็กอดเอามือกอดที่อกนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาข้างเดียวถ้าคุณฟังทำได้แสดงว่ากำลังขาเนี่ยดีอยู่แต่ถ้าหลายๆท่านบอกว่าลุกด้วยขาเดียวแล้วยืนไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยอันนี้บอกเลยนะคะเริ่มไม่ดีแล้วแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มในอนาคตที่ต้องนั่งรถเข็นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากนั่งรถเข็นอยากเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองด้วยขาของเราเองนะก็ต้องออกกำลังกายด้วยการเดินเยอะๆนะคุณฟังบางทีตอนเช้าตื่นมาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเดินในสวนหย่อมหรือว่าเดินในรอบๆบ้านเรานี่แหละนะช่วยให้ขาเนี่ยเขาได้ออกกำลังนะขาจะได้แข็งแรงเราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเมื่อเราไปถึงจุดของผู้สูงอายุในวันข้างหน้าเราจะได้มีสุขภาพของขาที่แข็งแรงเพราะว่าขาเนี่ยพาเราไปไหนมาไหนได้นะหลายๆท่านเลยที่เราเห็นอยู่นะรุ่นคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าเนี่ยเข่าเสื่อมเดินไม่ไหวเนี่ยเกิดจากการที่ละเลยกับกำลังขาไงไม่ได้ดูแลเรื่องการออกกำลังที่ขานี่สำคัญจริงๆนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีได้นะฟังก็ลองดูนะคะแล้วก็ใครที่ละเลยในการที่เดินบ่อยๆเนี่ยก็ต้องหันกลับมาดูแลเรื่องในการเดินให้บ่อยๆขึ้นนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีแต่คุณฟังอย่าลืมอย่างที่หลินบอกนะคะก่อนออกกำลังกายหรือก่อนที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยเราต้องนั่งนานๆคุณฟังก็ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะจะได้ทำให้คุณฟังมีการเผาผลาญที่ดีแล้วก็ทำให้ร่างกายเรามีความเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วก็ช่วยให้สุขภาพของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ024495000 024495000

ุณฟังคะดูแลสุขภาพกันดีหรือยังคะแล้วก็คุณฟังเคยทราบไหมว่าทำยังไงเราถึงจะมี3สิ่งที่เราทุกคนเนี่ยล้วนรู้จักกันนะรู้จักเป็นอย่างดีเลยและก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชีวิตของเราก็มักจะเป็นไปตามภาพที่เห็นนะนั่นคือเราเนี่ยไม่อยากเป็นแบบนี้แหละจะทำอย่างไรล่ะให้เรามีทั้ง3อย่างอย่างสมดุลก็คืออะไรล่ะนั่นคือเวลาเงินและพลังงานสุขภาพนั่นเองและนี่ก็เป็นคำถามที่เราหลายๆคนเลยนะมักจะย้อนกลับมาถามตัวเราเองเสมอเลยการทำให้3สิ่งนี้มีความสมดุลในชีวิตของเราได้นั้นต้องมาจากการวางแผนชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มนะในด้านการบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันเนี่ยหรือในแต่ละวัยแต่ละช่วงอายุว่าเราควรทำอะไรทำมากทำน้อยแค่ไหนนะวางแผนในการขยันหมั่นเพียรหาเงินเก็บออมและก็ใช้เงินอย่างฉลาดนะและที่สำคัญที่สุดทำสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งทางกายทางใจทางสังคมควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินประโยชน์ที่ว่าคนเราเนี่ยนะทำงานงกหาเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยก็เพื่อมารักษาตัวเองในยามแก่ชรานั่นเองซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นจริงดังว่าไว้เลยนะทำให้ต้องสูญเสียโอกาสการใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขนั่นเองและนั่นเป็นเพราะเรามุ่งไปโฟกัสแต่เรื่องการทำงานการสร้างความมั่นคงสร้างความเขาเรียกว่าอยากจะร่ำรวยนะมั่งคงทางการเงินทางฐานะแล้วก็อยากให้ตัวเองเนี่ยรวยจนทำให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเนี่ยหายไปดังนั้นเรื่องดูแลสุขภาพทางกายทางใจของตัวเราเองเนี่ยสำคัญนะในขณะที่ร่างกายยังไม่เสื่อมไม่โทรมยังมีความทนทานต่องานที่เราทำหนักๆมากๆได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมานึกเสียดายว่าทำไมเราไม่ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะวันนี้นี่ก็อยากจะมาพูดถึงกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยหมกมุ่งอยู่กับเรื่องการทำมาหาเงินนะนะแล้วก็หลายคนก็ถามคำถามนี้จริงๆนะทำงานทำไมเก็บเงินเยอะๆก็เผื่อตอนแก่เฒ่าเนี่ยจะได้มีเงินใช้ตอนเจ็บป่วยรักษาตอนที่เราเนี่ยชราภาพจริงๆแล้วเนี่ยความเสื่อมโทรมหรือความชราภาพเนี่ยอายุนี่ไม่เกี่ยวเลยนะบางคนเนี่ย30กว่าเนี่ยโอ้โหเท่ากับคนร่างกายเท่ากับคนอายุ80ยังมีนะแต่บางคนที่ดูแลสุขภาพดีเนี่ยอายุ80เนี่ย

ที่บอกก่อนนอนก็ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเป็นประจำมาจะ30ปีแล้วนะเท่าที่ฟังเนี่ยโอ้โหแล้วเท่าที่ได้พูดคุยหลายๆท่านเลยบอกว่าคือต้องยอมอ่ะแล้วก็การใช้เงินอย่างฉลาดอย่างที่บอกนะบางท่านเนี่ยไปซื้ออะไรที่หลินบอกอ่ะเขาบอกว่าราคาเนี่ยตั้งสูงๆแล้วลดกระหน่ำเลยนะแล้วก็มีแถมมีแจกอีกกลับคิดว่านั่นเป็นการดูแลสุขภาพแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องฉลาดในการใช้เงินนะยังได้คุยกับอากงคนนึงอ่ะโอ้โหชอบและประทับใจมากเลยบอกว่าคือถือว่าเป็นการคืนให้กับร่างกายนะแพงถือว่ายาเขากวางอ่อนเนี่ยเป็นราคาที่สูงเพราะเขาคุณภาพจริงๆเจียดเงินตรงนี้นะมาเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเดือนนึงเนี่ย2ขวดตกแล้ววันนึงเนี่ยเขาเฉลี่ยแล้วเขาดูแลสุขภาพวันนึงเนี่ยไม่ถึง100บาทกับการดูแลสุขภาพเขาบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะก็ดื่มก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนเท่านั้นเองมันช่วยได้หลายหลายอย่างเลยคุณฟังทำให้เรารู้สึกว่าดีใจและก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคุณฟังเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขใจไปพร้อมๆกับคุณฟังที่มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยนะหาเงินได้แต่อย่าไปคิดว่าหามาเก็บเพื่อรักษาตัวนะเราต้องดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันพอแก่ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใช้เงินได้อย่างมีความสุขกับเงินที่เราออมไว้ไม่ต้องมากไม่ต้องมายให้แค่พอมีและเรามีสุขภาพที่ดีเท่านี้แหละค่ะมีเงินหมื่นล้านพันล้านก็ซื้อสุขภาพกลับคืนมาไม่ได้024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพุ่นรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

คุณฟังคะบทความดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะอย่างบทความนี้เขาก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยนะเอาแต่ยื่นความสุขให้คนอื่นแต่คนบางคนก็รอแต่คนอื่นยื่นความสุขมาให้อย่างเดียวนะซ้ำร้ายกว่านั้นคนบางคนเนี่ยชอบไปฉกฉวยความสุขจากคนอื่นซะงั้นนะทั้งที่เขาไม่ได้หยิบยื่นให้เลยนะคนที่มีความสุขและก็โชคดีที่สุดในโลกเนี่ยคือคนที่สามารถยื่นความสุขให้กับตัวเองได้นะคะซื้อของคนเดียวได้กินหมูกระทะคนเดียวก็ได้นะหรือไปเที่ยวทะเลคนเดียวก็ยังไหวฟังดูเหมือนกับเงาแล้วก็ว่างเปล่านะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยใจของเขาเนี่ยสุขแล้วก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะคะใจที่สมบูรณ์เนี่ยคือใจที่รับผิดชอบตัวเองได้100%เลยนะนั่นแหละเป็นใจที่สร้างสุขแล้วก็หยิบยื่นความสุขให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอใครไม่ต้องไปผูกใจไว้กับคนไหนๆนะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดๆเพราะทั้งหมดมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะสมบูรณ์และก็มั่นคงพอที่จะสร้างความสุขได้แล้วก็หยิบยื่นมันให้กับตัวเราเองได้แล้วก็ถามตัวเองว่าเราหยิบยื่นให้ตัวเองได้หรือยังแล้วก็ทำซะนะคะฝึกและเรียนรู้ที่จะเติมเต็มตัวเองให้ด้วยตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดชีวิตถัดจากนี้มันก็จะสุขง่ายขึ้นและก็มากขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่อยากจะบอกว่าจริงเลยนะมันจริงจริงๆเพราะบางคนเนี่ยคิดถึงแต่คนอื่นแต่ก็ตัวเองเนี่ยลืมไปว่าเราเนี่ยก็ต้องการสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้างเหมือนกันนะแต่ก็พูดไปเถอะนะตัวหลินเองก็เหมือนกันทุกวันนี้นี่คอยแต่ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คอยแต่จะหยิบยื่นอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้จนบางครั้งเนี่ยก็นะนั่นแหละค่ะคุณฟังเราก็ต้องหันมาดูจิตดูใจตัวเราเองด้วยนะคะอย่ามองตัวเองแบบเหมือนกับเอาไว้ก่อนนะสำหรับตัวเราเองเนี่ยเอาไว้ก่อนนะไม่ได้นะคะเราต้องให้สิ่งดีๆกับตัวเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นพูดง่ายๆก็คือรักตัวเองให้เป็นแล้วเราก็จะมอบความรักดีๆให้กับคนรอบข้างของเราได้นั่นเองนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับลินหนินได้นะคะ024495000ค่ะ

คุณฟังคะตอนนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็อย่างข่าวที่เราได้ดูกันเรื่องของถังเช่าเนี่ยจริงๆแล้วถังเช่าเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์ดีๆมากมายเลยนะถังเช่าเนี่ยหรือที่เรียกว่าถังเช่าแห่เช่าเนี่ยคือยาบำรุงร่างกายชั้นยอดเลยนะที่ได้จากการผสมผสานกันระหว่างตัวหนอนแล้วก็เห็ดถังเช่าหรือที่เขาเรียกภาษาที่เป็นชื่อของเขาก็คือถังเช่าแห่เช่านะคะซึ่งถังเช่าเนี่ยแปลเป็นไทยว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าที่เรียกว่าหญ้าหนอนก็เพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วย2 ส่วนนะส่วนที่เป็นตัวหนอนเนี่ยเป็นตัวหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่งและบนตัวหนอนเนี่ยก็มีเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเจริญเติบโตอยู่เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ในฤดูหนาวเนี่ยจะเหมือนหนอนแต่ในฤดูร้อนเนี่ยกับงอกเป็นต้นหญ้าได้แปลกไหมล่ะคะจึงเรียกว่าหญ้าหนอนนั่นเองตั้งถังแห่เช่าก็คือชื่อเดิมๆของเขานะตัวนี้เนี่ยมีรสหวานลิ้นปานกลางกลิ่นหอมเป็นยาบำรุงฤทธิ์นะไม่ร้อนซึ่งยาบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะสรรพคุณเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงไตแล้วก็ยังมีช่วยในเรื่องของอาการอ่อนเพลียแก้ไอละลายเสมหะหอบหืดหรือไอเลื้อรังนะแล้วก็ใครที่เข่าอ่อนเอวอ่อนก็เป็นยาบำรุงสำหรับผู้ป่วยหลังฟื้นไข้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นสารสำคัญสำหรับเรื่องของถังเช่านะหลินก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังได้ทราบกันว่าสมุนไพรต่างๆที่มีสรรพคุณมากมายเนี่ยแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะคะยาสมุนไพรบางชนิดก็จัดอยู่ในประเภทยาเย็นบางชนิดก็อยู่ในอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากลางๆหรืออีกในหนึ่งก็จะมีอย่างเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ร้อนนะอย่างสมุนไพรเขากว้างอ่อนของเรานี้ก็จัดเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนซึ่งในหลายๆท่านบอกว่าบางท่านกินแล้วร้อนในก็เพราะว่าเขาเป็นยาฤทธิ์ร้อนไงแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าเรารู้จักการใช้สมุนไพรนะคะการที่เขาเข้าไปปรับความเป็นกลางให้กับเราก็คือความสมดุลนั่นเองเมื่อหญิงหยางสมบูรณ์เขาเรียกไงปรับให้มันสมบูรณ์ได้สิ่งที่คุณวันเคยประสบมาเรื่องของร้อนในก็ดีหรือใครที่มีอาการเย็นๆก็ดีนะมันก็จะไปปรับความสมดุลให้มีความสมดุลเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะอันนี้หลินก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของถังเช่านี่เองนะคะก็เป็นยาบำรุงร่างกายอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะส่วนใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของร้านเฮงเฮงก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหลินหลินอิน

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ดีและอีกหนึ่งอย่างที่หลินเคยพูดคุยไปกับเรื่องของการปลูกผักสวนครัวในบ้านเรานะคะยิ่งตอนนี้นี่เราอยู่ในช่วงของการที่ต้องเก็บกักตัวไว้ในบ้านนะคะคือพยายามไม่ออกนอกบ้านไปในที่ชุมชนแออัดเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะฉะนั้นการที่เราหากิจกรรมทำในบ้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรามาสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราในครอบครัวนะคะแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีด้วยคุณฟังทราบไหมว่าพืชผักสมุนไพรที่เราปลูกไว้ใช้ทำกับข้าวนั้นเนี่ยบางอย่างก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเย็นๆกินแล้วก็ชื่นใจชื่นใจได้ด้วยนะลองมาทำเครื่องดื่มจากพืชผักสมุนไพรที่เรามีอยู่ในบ้านกันดีไหมคะอย่างเช่นโดยทั่วไปเนี่ยคุณฟังน้ำใบกะเพราก็มีนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพืชผักสวนครัวของไทยเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาแทบทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็ยังมีใบโหระพาหรือแม้กระทั่งใบกะเพราที่หลินบอกนะอย่างเนี้ยใบกะเพราเนี่ยเขาก็ยังมีสิ่งสำคัญในตัวของใบกะเพราเขาช่วยขับลมแก้จุดเสียดแก้ท้องอืดได้เป็นอย่างดีเลยนะนอกจากจะนำมาทำเป็นอาหารแล้วเนี่ยอย่างอาหารยอดฮิตใช่ไหมกับหมูผัดกะเพรานี่ยอดฮิตเลยแล้วก็ยังสามารถนำใบกะเพราเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มหรือชงแบบเป็นชาก็ได้นะแล้วก็ยังสามารถดื่มแบบใช้ใบสดใส่น้ำร้อนหรือเด็ดใบผึ่งลมไว้เก็บใส่ขวดโหลแล้วนำมาชงดื่มแบบชาก็ได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้นี่หลินอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอันนี้ดีกว่าคุณฟังน้ำตะไคร้ใบตะไคร้เนี่ยที่เราปลูกไว้ใช่ไหมเวลาคุณฟังตัดเนี่ยตัดแต่งพุ่มไม่ต้องทิ้งนะนำมาต้มน้ำดื่มได้ถ้าตัดมาได้1กำมือเนี่ยอันนี้พูดถึงใบตะไคร้นะไม่ใช่ต้นนะ1กำมือเนี่ยก็ต้มน้ำได้1หม้อขนาด3ลิตรที่ใช้ใบตะไคร้เพราะอะไรไหมเราไม่ใช้ต้นเพราะใบเนี่ยจะมีสีเขียวกว่าต้นรสก็ไม่ขื่นด้วยแล้วก็กลิ่นจะหอมกว่าส่วนต้นเนี่ยเราก็เก็บไว้ทำกับข้าวดีกว่าค่ะวิธีทำเนี่ยก็นำใบตะไคร้นะพร้อมน้ำใส่หม้อปิดฝาต้มเลยไม่ต้องเปิดฝานะพอเดือดให้ปิดไฟทันทีไม่ต้องเปิดหม้อนะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางใส่เหยื่อเก็บเข้าตู้เย็นเวลาดื่มก็ใส่น้ำเชื่อมตามใจชอบแต่อันนี้นะลินว่าคุณฟังใส่เป็นหญ้าหวานดีกว่านะคะแทนความหวานเราก็จะได้เรื่องของสุขภาพด้วยส่วนใครที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆน้องๆหนูๆก็อาจจะทำเป็นน้ำเชื่อมให้เขาทานก็ได้นะดื่มแบบนี้ก็เย็นชื่นใจแล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะโดยคุณฟังก็อย่างที่หลินบอกนะคะถ้าจะเอาน้ำตาลทรายก็ต้องเป็นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะ1ถ้วยกับน้ำเปล่า1ถ้วยห้ามคนเพราะถ้าคนแล้วมันจะทำใหน้ำเชื่อมเนี่ยเป็นผลึกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ทำง่ายๆแหละใช้น้ำตาลหญ้าหวานดีกว่านะคะส่วนใครที่อยากจะดัดแปลงนิดนึงเราก็อาจจะทำเป็นพลั้นก็ได้แล้วก็ตั้งชื่อเก๋ๆว่าพลั้นมรกตไงใช้น้ำตะไคร้ที่เราต้มไว้แล้วนี่แหละเอามาทำได้เลยสูตรนี้จะทำได้ประมาณ 2-3 แก้วนะโดยส่วนผสมคุณฟังก็เอาน้ำตะไคร้ประมาณสักถ้าเป็นแก้วอะไรก็ได้ที่คุณฟังมีอยู่ในบ้านก็กะปริมาณเอา1ส่วน4ของแก้วเนี่ยแล้วก็มีน้ำมะนาวสัก5ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมสัก2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้มันซับซ่าซู่ซ่าก็อาจจะเติมสไปซ์หรือ7 up 1ส่วน4ถ้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีน้ำหวานเฮเบอร์บอยกลิ่นครีมโซดาอีก3ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เองคุณฟังก็เอามาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะชอบแบบไหนก็นี่เลยตามปริมาณเลยถ้าจะให้สวยงามเก๋ๆไก่ๆคุณฟังก็อาจจะตกแต่งปากแก้วด้วยใบสะระแหน่นะสักนิดหนึ่งโอ้ยแก้วนี้ออกงานรับแขกได้เลยค่ะสบายๆทำง่ายๆนะก็เป็นอีก
1. เครื่องดื่มที่อยากจะนำมาบอกคุณฟังแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หลินเนี่ยคิดเองนะแล้วก็เคยทำให้กับแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านแล้วด้วยทุกคนก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ขอสูตรไปวันนี้ก็เอามาแบ่งปันคุณฟังนะคะลองไปทำดื่มดูเพื่อสุขภาพแต่ตอนนี้อย่าลืมนะคะคุณฟังก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะถ้าด้านจิตใจคุณฟังก็ปล่อยวางบ้างอย่าไปแบกไปยึดอะไรไว้มีแต่ความทุกข์ส่วนด้านสุขภาพของทางร่างกายก็ให้เป็นหน้าที่ของเราเขากวางอ่อนนะคะช่วยคุณฟังดูแลสุขภาพให้คุณฟังมีสุขภาพที่ดีนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

แสนล้านหนึ่งหมดภายในคืนเดียวเพราะพ่อแม่ไม่สบายค่ะความดันเบาหวานขึ้นร่างกายย่ำแย่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณฟังต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะรวมทั้งการดื่มน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญก็ด้วยรักและห่วงใยจากเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะคุณฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนทาง Facebook ก็พิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนทาง LINE ID LINE @sib919 นะคะพร้อมด้วยคุณฟังสามารถโหลดแอป555 Radio บนมือถือเพื่อที่เราจะได้มาฟังเพลงเพราะๆและก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะตอนนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อน024495000 024495000ค่ะ

0: คุณฟังคะอย่างที่ลินบอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยลินได้เปิดให้คุณฟังมาเป็นตัวแทนขายสินค้าที่ร้านเฮงๆภายใต้แบรนด์ของลินแล้วนะคะซึ่งเปิดตัวไปอย่างไฟเบอรี่พัทตาลินเนี่ยก็บอกเลยว่ามีหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจลินลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ @b919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รวมขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพอเพียงสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลินส์

คุณผู้ฟังคะเรามาฟังบทความดีๆกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะอย่าพึ่งท้อนึกถึงคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราให้มากๆนะรู้แหละว่าเหนื่อยไหนจะงานไหนจะคนไหนจะสังคมที่วุ่นวายเราต้องดิ้นรนต้องอดทนต้องปั้นหน้าจนบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่อยากไปต่อในจุดนี้นะแต่อย่าลืมว่ายังมีหลายชีวิตที่ฝากความหวังไว้กับคุณนะอย่าให้อะไรอะไรเนี่ยมาหยุดความฝันของคุณได้เหนื่อยก็พักบ้างนะคะสาหัสเราก็รักษาผิดพลาดเนี่ยก็แก้ไขหายเหนื่อยหายเจ็บก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปต่อนะคะประคับประคองใจให้อยู่ในแดนบวกให้ได้บวกนี่แหละค่ะถ้าชีวิตคือบททดสอบและปลายทางมีเส้นชัยไว้รอคนที่แกร่งพอนะและคุณฟังคะเราต้องสัญญากับตัวเองให้ได้นะว่าเกมนี้ยังไงเราจะไม่แพ้และเราจะไปด้วยกันนะคะคุณฟังต้องแบบนี้นะก็เป็นบทความดีๆอีกหนึ่งบทความซึ่งให้คติเราได้นะคะว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องไม่ท้อนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละทุกคนอย่างที่เรารู้ๆกันนะเกิดมาเพราะอะไรล่ะเกิดมาเพราะเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะคะเพื่อความแข็งแกร่งของชีวิตเราเช่นกันนะคะไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณฟังต้องสัญญากับตัวเองว่าคุณฟังจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่าลืมการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกๆคนและก็สำคัญจริงๆดูแลให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะต้องให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะของเก็บของค้างอย่าเก็บอย่าเสียดายแล้วกินแล้วค้างแล้วก็อุ่นแล้วอุ่นอีกนะมีเพื่อนบางคนเนี่ยโอ้โหอาหารกล่องนึงเนี่ยอุ่นเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะหมดสงสารจริงๆเลยค่ะว่าสงสารอาหารนะอุ่นจนถ้ามันพูดได้มันคงบอกโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วอุ่นจนฉันร้อนเหนียวไปหมดแล้วเนี่ย ก็อย่าไปเสียดายของเลยค่ะบางคนเนี่ยอุ่นจริงๆนะเก็บจริงๆก็เอาอย่างที่บอกละค่ะกินแต่พอน้อยเราก็ซื้อให้มันน้อยหน่อยทำให้มันพอดีกับมื้อที่เรากินนะอย่าไปเผื่อวันข้างหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาหันมาดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนก็คือการกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์หลักการง่ายๆอย่างที่เคยบอกไปนะอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณฟังเก็บแล้วยืนยาวเนี่ยกินเข้าไปมากๆเนี่ยอายุเนี่ยไม่ยืนยาวแน่ๆแต่อาหารอะไรก็แล้วแต่เก็บได้ไม่นานเนี่ยกินไปเถอะค่ะอายุเราก็จะยืนยาวนะคะฟังแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจแบบง่ายๆกลับกันนะคะกับการดูแลสุขภาพหลักง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายนะคะต้องรีบหันมาดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะขอแนะนำเลยนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์ลูกหม่อนมีใยอาหารที่ช่วยระบบย่อยเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนัก

คุณผู้ฟังคะวันนี้หลินอยากจะมาพูดเรื่องถึงข่าวที่เราได้ดูทางทีวีนะซึ่งเมื่อวานได้ดูข่าวหนึ่งรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วก็อยากจะเตือนสติหลายท่านเลยนะที่ผิดหวังกับความรักหรือน้อยอกน้อยใจคนที่รักเขานะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขารักเราแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจถึงขนาดที่ว่าพอเขาไม่รักเราแล้วจะต้องทำร้ายตัวเองบางท่านเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟังทีไรก็รู้สึกหดหู่นะซึ่งคุณฟังทราบไหมว่าความรักเนี่ยที่เราควรจะดูแลและก็ควรจะตระหนักให้ดีเนี่ยก็คือความรักของพ่อแม่นะคะเราต้องคิดถึงท่านเพราะคนสองคนเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรามากที่สุดเลยแต่หลายๆคนเนี่ยกลับหลงลืมและไม่ใส่ใจกับท่านมากที่สุดเลยเพราะมัวแต่หันไปมองหาความรักจากคนข้างนอกมาเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองคิดว่าขาดไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยความรักที่พ่อแม่ให้กับเรานั้นมันมากมายและก็เต็มเปี่ยมที่สุดเลยมากกว่าที่เราจะไปได้รับจากคนอื่นมากมายเลยทีเดียวนะคะหันกลับมาดูแลท่านบ้างสักนิดนะนึกถึงวันที่ท่านเลี้ยงดูเราตั้งแต่แบเบาะนะจนกระทั่งเราเติบโตมาถึงขนาดนี้ทำไมเราถึงเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองล่ะคะชีวิตเนี่ยกว่าจะเกิดมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองแล้วก็หันมารักตัวเองใครจะรักเราหรือเขาไม่รักเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางเราต้องคิดซะว่านั่นน่ะเพราะเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราหรืออาจจะเป็นเพราะเราร่วมบุญกันมาเพียงแค่นี้นะถึงเวลาก็ต้องมีเหตุอันจากกันไปแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากเป็นจากตายเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องดูแลตัวเองและสิ่งสำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเรามากว่าจะโตเนี่ยใช้เวลาตั้งกี่ปีนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูแลท่านหันกลับมาดูแลท่านบ้างนะคะอย่าหันไปมองแต่ความรักของคนอื่นรักเขาเขาไม่รักเราเราก็ปล่อยเขาไปนะเราก็รักคนที่เขารักเราดีกว่านะอย่างที่เห็นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะคุณฟังก็นำมาพูดคุยกันเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะซึ่งในหลายๆคนเลยเนี่ยที่หลงลืมไปว่าคนที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยและก็จริงใจกับเราที่สุดไม่ใช่ใครเลยนะคะคนในครอบครัวของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะหันมาดูแลท่านบ้างนะอย่าทำอะไรที่ไม่รู้จักรักตัวเองแล้วยังทำร้ายจิตใจคุณพ่อคุณแม่อีกนะคะชีวิตของเราเนี่ยเราต้องรักแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคนที่รักเรามากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคุณฟังก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเลือกสิ่งดีๆให้กับท่านแล้วก็ดูแลท่านนะอบกอดท่านบ้างบอกรักท่านด้วยนะเพราะอาหารใจเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากๆพอกับอาหารที่เราบริโภคเลยนะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆเนี่ยลินก็ขอแนะนำนะคะคุณฟังวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีๆอย่างนี้นะคะคุณฟังก็นำสมุนไพรดีๆอย่างเช่นเขากวางอ่อนเนี่ยไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการดูแลสุขภาพของท่านเป็นการบอกรักท่านนะคะท่านเห็นแค่นี้ท่านก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเราเนี่ยรักแล้วก็ห่วงใยท่านแค่ไหนนะคะก็ให้ท่านดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งจะได้ดูแลสุขภาพของท่านให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงก็คือการเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับท่านทั้งเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของอาหารการกินรวมทั้งเรื่องของสมุนไพรวิตามินหรือยาบำรุงทุกอย่างที่คุณฟังคิดว่าดีเนี่ยนำไปมอบให้กับท่านนะคะส่วนลินลินเองเนี่ยลินก็ขอแนะนำในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเขากวางอ่อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะ024495000 024495000ตอนนี้เราฟังเพลงเพราะๆกับสมุนไพรเขากวางอ่อน

วันนี้ลินมีสาระเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณฟังไว้นะคุณฟังรู้หรือไม่ว่าการเงยหน้าเนี่ยเคล็ดลับก้มหน้ากืนหรือเงยหน้ากืนที่คนสูงวัยควรที่จะต้องรู้ไว้นะคะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะอ่ะเล่าแบบนี้ดีกว่านะอยู่ๆก็มีเสียงไออย่างรุนแรงดังมาจากโต๊ะอาหารนะในบ้านหลังหนึ่งคือคุณตาสินนี่แหละวัย77ปีคุณตาเนี่ยโอ้โหไอแขกเลยนะหน้าแดงกรำมือสั่นสำลักน้ำคำโตๆที่ดื่มเข้าไปเต็มๆนะลูกสาวเนี่ยตกใจร้องเสียงหลงเลยพ่อเงยหน้าขึ้นเร็วๆน้ำจะได้ไหลลงคอลูกสาวเนี่ยรีบวิ่งมาหาแล้วก็ทุบหลังคลางตะโกนบอกนะแต่ยิ่งเงยหน้าเนี่ยคุณฟังทราบไหมว่าอาการยิ่งแย่ลงนะคุณตาเนี่ยไอจนตัวโยนเลยนะหายใจไม่ออกตานี่เหลือกแล้วนะโชคดีมากที่หมอเก่งซึ่งเป็นหลานชายของคุณตานี่แหละเดินมาถึงพอดีอย่าเงยหน้าครับคุณตาให้ก้มหน้าลงก้มลงเล็กน้อยนะครับคุณหมอเนี่ยประคองให้คุณตาเนี่ยนั่งตัวตรงแล้วก็กดคางให้ก้มชิดอกเบาๆนะพร้อมกับสูดหายใจลึกๆไม่นานนักคุณตาก็ไอเบาลงใบหน้าคืนสีปกติรอดพ้นวิกฤตมาได้อย่างบุดหวิดเลยนี่เป็นเรื่องเล่าที่คุณฟังต้องฟังนะแล้วก็ต้องอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าการเงยหน้าจะทำให้กืนน้ำได้นะเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็อันตรายมากเลยเพราะว่าการเงยหน้าเวลากืนน้ำเนี่ยเขาจะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงคอเร็วเกินไปกล้ามเนื้อตั้งตัวไม่ทันนะฝาปิดกล่องเสียงเปิดออกน้ำเลยหลุดเข้าหลอดลมแบบเต็มเลยนะอันนี้อันตรายจริงๆเพราะนั้นก้มหน้ากลืนช่วยได้3อย่างเลยนั่นคือ 1. เขาจะปิดหลอดลมโคนลิ้นเราเนี่ยจะดันฝาปิดกล่องเสียงให้ปิดสนิทน้ำไม่หลุดเข้าปอดนะข้อ 2. เปิดทางอาหารช่องคอที่ไปสู่หลอดอาหารกว้างขึ้นทำให้กลืนได้สะดวกขึ้นและข้อสุดท้ายข้อ 3. เป็นการคุมจังหวะควบคุมความเร็วการกลืนได้ดีไม่พรวดพราดลงคอนะคะเพราะฉะนั้นก้มหน้าเล็กน้อยจะช่วยให้เรารอดได้นะคะเป็นการเข้าใจที่ผิดมาตลอดว่าต้องเงยหน้านะคะเพราะนั้นเนี่ย3ข้อห้ามที่หลายบ้านมองข้ามจริงๆแล้วก็ห้ามใช้หลอดดูดนะน้ำเนี่ยพุ่งเข้าคอเร็วและก็แรงควบคุมยากให้จิบจากแก้วทีละคำเล็กๆแทนใช้หลอดแล้วก็ที่สำคัญห้ามชวนคุยตอนกลืนนะเพราะว่าการพูดทำให้ฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยเปิดออกแล้วก็จะทำให้สำลักทันทีและที่สำคัญห้ามฝืนถ้ากลืนลำบากบ่อยโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคพาร์กินสันเนี่ยหรือเส้นเลือดสมองเนี่ยควรใช้ผงเพิ่มความหนืดผสมในน้ำด้วยนะอันนี้เขาก็แนะนำมาแบบนี้นะเพราะนั้นคุณตาเนี่ยขยับคางก้มลงเล็กน้อยเนี่ยแล้วลองจิบน้ำคำเล็กๆอีกครั้งคราวนี้คุณตากลืนได้อย่างราบรื่นเลยคุณตาของเราเนี่ยแหมนะ ก็บอกว่าแหมแกมาจนป่านนี่นะเพิ่งรู้ว่าก้มหน้ากลืนน้ำมันปลอดภัยกว่าการที่เรากินน้ำเยอะๆเลยนะแกเนี่ยยิ้มแล้วก็บอกว่าทีหลังต้องจำไว้แล้วก็บอกเป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็อย่างคนบอกเรื่องเล็กๆแค่นี้การกืนแต่มันอาจหมายถึงชีวิตของคนที่เรารักได้เลยทีเดียวนะคะก็นำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังกับช่วงเวลาดีๆสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะเพียงสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงหลิน

คุณฟังทราบไหมคะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยหลายๆท่านคิดว่ากินแล้วผอมแต่ถ้าลองมาพิจารณาดีๆแล้วถ้าเรากินแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยอาหารเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราอ้วนแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินแบบไม่ยับยั้งเลยเนี่ยอ้วนจริงๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอาหารที่หลินพูดเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะโยเกิร์ตค่ะแอบงงแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมล่ะจะอ้วนได้ยังไงคุณฟังคะส่วนใหญ่เนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลจำนวนมากเลยนะเพื่อให้กินง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะกินโยเกิร์ตนะก็อย่าลืมดูข้างฉลากกันด้วยนะคะว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะกินแบบไม่มีน้ำตาลนะถ้าเราต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือประเภทผลไม้อบแห้งนั่นเองเพราะผลไม้อบแห้งเนี่ยเขาจะผ่านกรรมวิธีสารพัดเลยนะจนแทบไม่เหลือสารอาหารเลยนะแถมยังถูกใส่น้ำตาลจำนวนมากอีกด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะมาดูประเภทที่สามนะก็เป็นพวกน้ำผลไม้ปั่นนั่นเองเพราะเวลาที่เราไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นตามร้านนะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใส่น้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความอร่อยนั่นเองแล้วก็น้ำผลไม้ของเราก็เลยมีความหวานของน้ำตาลเข้าไปด้วยนะดังนั้นความอร่อยของมันก็ประกอบไปด้วยน้ำเชื่อมที่ทำให้เรากินง่ายมากๆแล้วก็จะอ้วนง่ายด้วยนะคะมาดูอย่างที่4ค่ะอะโวคาโดแหมยิ่งงงกันสินั่นแหละค่ะอะโวคาโดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ยอดฮิตนะแต่เขาก็มีไขมันเยอะมากเลยนะถ้าเรากินมากเกินก็จะทำให้เรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่า1ลูกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรมีไขมันมากถึง15กรัมเลยนะซึ่งถ้ากินบ่อยๆเนี่ยระวังนะคะอ้วนได้จริงๆดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวหลินนะเวลาที่หลินกินอะโวคาโดต่อสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ให้เกิน1ลูกบางครั้งถ้าช่วงไหนที่น้ำหนักขึ้นจริงๆนะก็จะกินแค่ครึ่งลูกนะต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นการกินอะไรเนี่ยบางครั้งคิดว่าลูกเดียวไม่เยอะมันก็เยอะนะคะดังนั้นใครที่ควบคุมอาหารเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะว่าอาหารประเภทไหนเนี่ยกินแล้วต้องกินปริมาณเท่าไหร่ต้องกินเนี่ยสัปดาห์หนึ่งควรจะให้ห่างกันยังไงอันนี้สำคัญจริงๆนะคะส่วนประเภทที่5นี่บอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยโอ้โหชอบมากๆเลยสำหรับน้ำสลัดแบบเข้มข้นนั่นเองนะอย่าแอบคิดนะว่ามันจะผอมเพราะส่วนผสมของน้ำสลัดเข้มข้นเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มสายชูน้ำตาลนะไข่เกลือแล้วยังมีนมอีกคุณฟังดังนั้นอยากให้ระมัดระวังการทานกันด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเนี่ยอาหารต่างๆที่บางทีเราคิดว่าอุ้ยมันไม่อ้วนนะแต่มันทำให้เราอ้วนได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะหรือไม่ศึกษาให้ดีๆว่าแต่ละชนิดเนี่ยให้สารอาหารเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันจำเป็นมากๆที่เราควรจะเรียนรู้บ้างนะคะในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเพราะแท้ที่จริงแล้วอาหารเหล่านี้ก็แอบซ่อนน้ำตาลไว้อยู่มากมายเลยพร้อมที่จะทำให้เรามีไขมันสะสมแบบไม่รู้ตัวเลยนะดังนั้นใครจะกินอะไรอย่าลืมดูฉลากกันด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเพลินกันแน่ๆเลยค่ะก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังนะคะส่วนใครที่กินอะไรเข้าไปเยอะๆในแต่ละวันนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองขับถ่ายไม่ค่อยปกติหรือแม้กระทั่งบางคนบอกฉันขับถ่ายปกติแต่คุณฟังอย่าลืมนะคะตอนนี้โรคยอดฮิตก็คือการอุจจาระเขาเรียกว่าค้างไว้ที่ลำไส้นะคือมันออกไม่หมดดังนั้นสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของมะเร็งลำไส้นั่นเองเรามาดีท็อกกันนะคะหลายๆวิธีที่ช่วยคุณฟังได้อย่างคุณฟังหลายๆท่านดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็สามารถช่วยระบบการเผาผลาญนะทำให้ระบบการขับถ่ายก็เป็นที่ไม่ต้องกังวลส่วนในเรื่องของใครที่บอกว่าไม่ได้ดื่มสมุนไพรแต่จะมีวิธีไหนอันนี้เราบอกได้เลยว่าคุณฟังก็สามารถที่จะดีท็อกได้ด้วยสารสกัดจากแอปเปิลเขียวกีวีสับปะรดแล้วก็มีน้ำแอปเปิลไซเดอร์เป็นส่วนผสมด้วยนะคะคุณฟังก็มาเลือกหาได้เลยสำหรับดีท็อกของร้านเฮงๆนะคะเราจัดให้คุณฟังสำหรับใครที่อยากจะล้างลำไส้นะคะง่ายง่ายค่ะ1ซองก่อนนอนชงในน้ำเย็นดื่มอร่อยแล้วก็บอกเลยว่าดื่มง่ายจริงๆมอบแม่กับคุณฟังนะคะสำหรับแบรนด์ลินส์นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังแล้วก็มอบความรักความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะเราต้องดูแลท่านเพราะท่านคือหัวใจของเรานะคะมันดูแลเขาเรียกว่ามันคอยดูแลสุขภาพจิตใจเหมือนกับเพลงของพี่เบิร์ดนะมันคอยดูแลรักษาดวงใจนั่นเองนะคะดวงใจหรือหัวใจของเรานั่นก็คือผู้สูงอายุในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าอาเหล่ากงอาเหล่าม่าเหล่าเจกเหล่ากูเหล่าไอเงี้ยอะไรเงี้ยนะไม่รู้แหละคุณฟังหลินก็ยกทั้งหมดเลยนะเพราะทุกท่านเนี่ยอยู่ในดวงใจของหลินจริงๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆอาหารการกินที่ดีและก็อย่าลืมออกกำลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะแล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยเหมาะสมกับการออกกำลังกายแบบไหนเราหักโหมเกินไปก็ไม่ดีนะดังนั้นสำคัญจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนหลับพักผ่อนสำคัญมากๆนะคะส่วนใครที่นอนไม่หลับเนี่ยต้องรีบดูแลสุขภาพแล้วล่ะค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนด้วยนะคะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันและก็สร้างระบบการเผาผลาญปรับความสมดุลให้กับร่างกายเมื่อหญิงหยางเท่ากันเนี่ยเราก็จะได้นอนหลับสบายแล้วก็มีความสุขในทุกๆค่ำคืนที่เรานอนหลับนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นสาขาประชาอุทิศสาขาลาดพร้าว71สาขานครปฐมสาขาชลบุรีสาขาเพชรเกษม48แยก51เราก็จะดูแลคุณฟังทุกท่านเลยนะใกล้สาขาไหนก็ไปตรงสาขานั้นนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเบอร์นี้เลยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

รู้จักแค่เปลี่ยนมุมคิดนะชีวิตนี่ก็ดีดีแล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ลินอยากจะนำมาแบ่งปันคุณฟังนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่น่าอิจฉาในเรื่องนี้นะคะซึ่งผู้เขียนท่านหนึ่งเนี่ยเขียนบรรยายไว้นะเขาเขียนไว้ว่าเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมและภรรยาได้ล่องเรือและผ่านทะเลเที่ยวแบบสนุกสนานมีความสุขมากๆนะล่องเรือในทะเลตะวันตกแล้วก็ในงานเลี้ยงอาหารในเรือเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเห็นหญิงชรานั่งอยู่คนเดียวและผมก็รอให้อาหารของเธอเนี่ยในห้องอาหารหลักซึ่งผมก็รออาหารหลักนี้เช่นเดียวกับเธอนะเรายังพบว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือเด็กเสิร์ฟทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะคุ้นเคยกับหญิงผู้นี้อย่างมากเลยนะผมก็เลยถามบริกรเรื่องของผู้หญิงคนนี้ว่าและก็หวังว่าเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าของสายเดินเรือนี้แต่จริงๆแล้วบริกรเนี่ยบอกว่าเขารู้แต่ว่าเธอเนี่ยใช้บริการไปกับตลอดในช่วง4เดือนนี้ในขณะที่ผมเดินออกจากห้องรับประทานอาหารเย็นวันหนึ่งแล้วก็สบตาเธอและก็หยุดที่จะกล่าวทักทายและผมก็พูดคุยกับเธอแล้วว่าเหมือนกับว่าเคยเห็นหน้าตลอดทุกวันก็อยากจะพูดคุยกับเธอนะผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยใช้บริการในเรือลำนี้ไปกับตลอดในช่วง4เดือนนี้ใช่ไหมครับเธอก็ตอบว่าใช่เป็นความจริงผมกล่าวว่าผมไม่เข้าใจและเธอก็ตอบโดยไม่ต้องหยุดคิดเลยว่ามันถูกกว่าอยู่สถานสงเคราะห์พยาบาลนะบ้านพักคนแก่บ้านพักคนชราเนี่ยคุณรู้ไหมค่าใช้จ่ายเดือนเนี่ยเฉลี่ยบ้านพักคนชราอยู่ที่200ดอลลาร์นะต่อวันนะจากนั้นเธอกล่าวอีกว่าฉันเนี่ยได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจองที่พักแล้วก็ฉันสามารถได้รับส่วนลดในระยะยาวและราคาส่วนลดพิเศษของผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะซึ่งมันดีมากกว่าที่ฉันจะไปอยู่สถานสงเคราะห์ซะอีกแล้วก็1ค่าทิปเนี่ยประมาณ10ดอลลาร์นะฉันจะได้กินอาหารได้มากถึง10มื้อต่อวันของอาหารที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่อาหารในสถานพยาบาลตราบเท่าที่ฉันเนี่ยสามารถเดินเตาะแตะไปที่ร้านอาหารแถมฉันยังสามารถมีบริการมีเซอร์วิสต่างๆมากมายมีอาหารเช้าอยู่ที่เตียงนอนทุกวันของสัปดาห์ด้วยและฉันยังสามารถมีสระว่ายน้ำมีห้องออกกำลังกายเครื่องซักผ้าฟรีเครื่องเป่าผมมากมายและก็ยังได้ดูทีวีทุกคืนพวกเขายังมียาสีฟันมีดโกนสบู่ฟรีและแชมพูฟรีให้ฉันใช้ด้วยนะพวกเขาเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติต่อคุณเหมือนเป็นลูกค้าไม่ใช่ผู้ป่วยและแค่ทิปไม่กี่สตางค์เนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนมารุมเอาใจใส่ฉันแล้วและในที่สุดฉันก็จะได้เรียนเต้นรำไปด้วยบนเรือรำนี้ฉันจะได้พบกับผู้คนใหม่ๆทุกเจ็ดหรือ14วันไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงยังไงมันคุ้มค่ามากและไม่ว่าจะทีวีเสียเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนที่นอนไม่มีปัญหาพวกเขาจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างและแถมยังจะขออภัยในความไม่สะดวกกับฉันด้วยทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าขนหนูทุกวันให้ฉันโดยที่ฉันไม่ต้องร้องขอถ้าเกิดคุณล้มในสถานพยาบาลและสะโพกคุณหักก็ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณล้มและสะโพกหักบนเรือรำนี้พวกเขาจะอัปเกรดให้คุณเป็นลูกค้ารายพิเศษนะโดยจะยกคุณไปอยู่ห้องสูตรตลอดชีวิตของคุณเลยนะมีแพทย์บนเรือคอยดูแลอย่างสม่ำเสมออีกด้วยสิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องการที่จะเห็นอเมริกาใต้คลองปานามาตาฮิติหรือที่ไหนที่คุณต้องการจะไปเรือนี่ก็จะพร้อมที่จะพาคุณไปได้ตลอดทุกที่ที่คุณอยากไปเลยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะทุกอย่างพาคุณไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขดังนั้นคุณจะไม่เจอฉันในบ้านพักคนชราเด็ดขาดแต่อาจจะเจอฉันแถวท่าเรือหรูๆแทนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดอย่างที่บอกไงว่าคิด
เป็นมุมเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวเองนะเปลี่ยนมุมคิดนิดนึงชีวิตเราก็จะดูดีขึ้นอีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฟังแล้วมันก็คุณฟังคิดยังไงคิดเหมือนคุณป้าท่านนี้ไหมแต่ก็นั่นแหละการที่จะไปใช้ชีวิตบนเรือแบบนี้เราก็ต้องมั่นใจนะว่าเราเนี่ยแข็งแรงพอไหมแต่ถ้าใครจะไปใช้ชีวิตบนเรือเหมือนคุณป้านะหรือแนะนำเลยพกสมุนไพรเขากวางอ่อนไปด้วยนะคะเราจะได้มีเพื่อนคอยเป็นเพื่อนคอยดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมไม่เหมือนกันนะคะคิดอีกแบบหนึ่งคิดในมุมกลับก็ได้อีกมุมหนึ่งกลับมาเช่นกันนะคะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับลิลลินอิน

คุณฟังคะวันนี้คุณฟังทุกคนเลยตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะแล้วก็หลายๆคนมีความกังวลในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเปล่าถ้าใครมีความกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องเครียดนะคะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่การดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยมีหลายวิธีเลยเพราะฉะนั้นคุณฟังดูแลสุขภาพด้วยวิธีใดก็ลองมาพูดคุยกับลิลินบ้างนะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ใครมีหลักการดูแลสุขภาพอย่างไรเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือเข้ามาทางเพจของเขากวางอ่อนเราได้นะคะเราจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านหลายๆท่านเลยที่อาจจะดูแลสุขภาพที่แบบว่าผิดวิธีนะผิดวิธียังไงบางคนเนี่ยไม่รู้เวลาหลับเวลานอนนะจะนอนก็ยังจะเล่นโทรศัพท์ซึ่งเอาจริงๆเวลาที่เราอยากจะพักผ่อนเนี่ยเราควรให้ร่างกายเนี่ยได้เตรียมพร้อมแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่การพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่เนี่ยสำคัญนะคะคุณฟังบางคนเนี่ยง่วงก็ง่วง

แกก็ไม่ยอมนอนนะก็จะทำนู่นนี่นั่นอยู่ทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสที่จะให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีโดยธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังดูแลตัวเองไม่เป็นต้องหันกลับมามีตัวช่วยแล้วล่ะค่ะอย่างเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยลินพูดทุกครั้งเลยเพราะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขามี IGF-1 นะมีกรดฮอร์โมนที่ดีแล้วก็เป็นสารธรรมชาติที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะดื่มได้แล้วก็ดูแลสุขภาพได้อย่างธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอันตรายต่อร่างกายเลยนะโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยวิทยาการเนี่ยเขาล้ำหน้าไปมากแล้วนะเพราะเมื่อสมัยอากงอาม่าเราเนี่ยเขาก็จะเอาเขากวางอ่อนเนี่ยไปต้มผ่านความร้อนแล้วก็จะกินได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวๆ นะแต่มาในยุคนี้ตอนนี้เนี่ยนะทางร้านเฮงๆเราเนี่ยขอบอกเลยว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเราได้ทำวิธีการผลิตแบบสกัดเย็นซึ่งกรรมวิธีนี้เนี่ยจะทำให้สารอาหารที่อยู่ในเขากวางอ่อนเนี่ยเขาไม่ถูกทำลายไปด้วยความร้อนและก็ยังมีตัวสมุนไพรจีนอีกกว่า10ชนิดร่วมด้วยในสมุนไพรกวางอ่อนเฮงๆนะคะจึงไม่จำเป็นที่คุณฟังจะต้องดื่มเฉพาะหน้าหนาวนะเพราะเรามีกรรมวิธีแบบนี้จึงดื่มได้ตลอดทั้งปีดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคุณฟังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเรามีภูมิที่ดีสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยนะคะอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรขอกวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรยตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

วันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ให้สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังทุกท่านเลยใครอยากได้โปรสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเนี่ยเราจัดให้นะสำหรับโปรประจำเดือนของเราทุกเดือนเลยนะคุณฟังก็จะได้1ขวดเล็กไปแบบฟรีๆนั่นคือซื้อ1ขวดใหญ่ฟรี1ขวดเล็กนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องของอาหารจัดเบรกหรือว่าจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานวันเกิดก็คุยกับเราได้นะคะลินรับจัดงานนะแล้วก็เค้กวันเกิดที่ให้คุณฟังได้อย่างประทับใจหลายๆท่านเนี่ยมาให้ทำเค้กวันเกิดนะเดี๋ยววันที่5นี่ก็มี2ท่านนะคะก็เป็นคุณหมอที่เรียกว่าระดับวงการศัลยกรรมต้องรู้จักดีนั่นคือคุณหมอชนละทิศนะคะหลินก็จะได้ทำเค้กให้กับท่านนะคะก็คุณบางท่านใดสนใจก็สั่งได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลย02 449

ยุคนี้ตอนนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็การดูแลได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยก็ต้องดื่มสมุนไพรขาวกวางอ่อนสร้างภูมิร่างกายได้ตลอดเลยนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะสุขภาพเป็นของเรานะคะและด้วยมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URSซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกนะรวมทั้งได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001จึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพของขาวกวางอ่อนเฮงๆเนี่ยของเราเนี่ยปลอดภัยและก็ปลอดจากสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะปลอดภัยไร้สารตกค้างและก็ยังเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดมากเลยบอกว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยต้องยกนิ้วให้กับสมุนไพรขาวกวางอ่อนเลยนะคะคุณฟังก็มาดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆร้านเฮงๆของเรามีบริการให้คุณฟังแบบส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะและเราก็มีบริการส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณฟังท่านใดสนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาวกวางอ่อนเฮงๆสามารถสอบถามได้นะคะทางช่องทาง Facebook ก็ไปตรงช่องค้นหาเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนนะคะเราก็จะได้อัปเดตข่าวสารกันที่หน้า Facebook นะคะส่วนทาง LINE ID LINE ของเรา SIB919 หรือคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะ02-449-5000 02-449-5000ค่ะ

คุณฟังคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพบสาเหตุตัวเองเนี่ยเป็นโรคอ้วนแล้วก็พบสาเหตุหนึ่งซึ่งรู้แต่ก็ยังทำไม่ได้นั่นหมายถึงเวลาที่คุณฟังรู้ว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายเป็นแบบไหนแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้เนี่ยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมดังนั้นเนี่ยคุณฟังต้องระมัดระวังนะคะระวังว่าตัวเองจะกลายเป็นคนที่กลายเป็นผู้ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือฮอร์โมนไม่สมดุล นั่นเองซึ่งเมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลก็จะทำให้เราเป็นโรคอ้วนง่ายได้นะและก็บอกเลยว่าลดเนี่ยลดได้ยากมากจริงๆภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่าพบว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนเลยนะแล้วก็เมื่อโรคอ้วนเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนี่นะอาจจะตามมาซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะเจอนะดังนั้นสาเหตุของการเกิดภาวะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปนะโดยเฉพาะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะคะอันนี้นี่รวมไปถึงอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากๆเลยอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครรับประทานเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะบอกเลยว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะเพราะการที่เรากินอาหารเหล่านี้มากๆแล้วก็บ่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ระดับอินซูลินที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่ออินซูลินในเลือดสูงจะเพิ่มกระบวนการเร่งการสะสมสารอาหารต่างๆให้เป็นพลังงานสำรองในร่างกายอย่างเช่นเร่งการสะสมแป้งสะสมไขมันเป็นต้นนะแล้วก็หากอินซูลินยังสูงต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเป็นผลจากการกินของเราก็จะยิ่งส่งผลให้ร่างกายเราเข้าสู่หมวดการสะสมพลังงานที่มากเกินไปนะอย่างเช่นการเร่งกระบวนการเก็บสะสมแป้งในร่างกายนะแล้วก็ที่ตับเปลี่ยนมาเป็นการสะสมไขมันแทนนะอันนี้อันตรายจริงๆคุณฟังต้องดูแลสุขภาพนะคะเราต้องอย่าให้ภาวะนี้มาส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถดึงเอาไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีเท่าที่ควรก็จะมีภาวะขัดข้องหรือระบบการเผาผลาญพังนั่นเองอันนี้บอกเลยนะแหมพูดแล้วก็สะเทือนใจจริงๆนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนนี่จริงๆเลยนะเรื่องการรับประทานอาหารนี่ไม่ค่อยยั้งเลยนะเพื่อนกลุ่มหนึ่งของหลินนี่ก็จริงๆเลยอย่างที่บอกแปะกินอาหารไม่คิดเลยอายุรุ่นเดียวนะรุ่นคราวเดียวกันเนี่ยแหละเป็นเบาหวานแล้วคุณฟังดูสิแต่บางคนก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าจริงๆกรรมพันธุ์นี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่การที่เราดูแลสุขภาพในเรื่องของการรับประทานอาหารนี่หลินว่าสำคัญมากๆนะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะยืดเวลาให้เราไม่เป็นไปตามกรรมพันธุ์ได้อันนี้สำคัญจริงๆดังนั้นการดูแลสุขภาพต้องมีสตินะยึดสติไว้ดังนั้นเนี่ยการเขาเรียกอะไรการเจริญสติก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอย่างบางคนบอกว่าจะลดน้ำหนักแต่พอเห็นเค้กช็อกโกแลตเนี่ยที่ชอบมากเลยนะโอ้โหอดใจไม่ไหวสุดท้ายก็แพ้ตัวเองต้องกินนะพอกินเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่น่ากินเลยเมื่อกี้ไม่น่าจริงๆอุตส่าห์ลดได้แล้วดังนั้นลินอยากแนะนำนะบางท่านเนี่ยเราสามารถเจริญสติได้นะคะยับยั้งชั่งใจอยากกินก็ให้รู้ว่าอยากนะรู้จับและปล่อยจับและปล่อยอย่าให้มันยึดติดอยู่ที่จิตของเรานะดังนั้นจิตเราปล่อยวางได้เราก็ไม่หมกมุ่งกับการที่เราจะต้องกินเค้กก้อนนี้ให้ได้คุณฟังลองทำดูนะลองดูพุทโธธรรมโมบางคนบอกพุทโธธรรมโมโอ้ไม่ไหวกินเลยไม่ได้นะคะเราลองดูนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยปรารถนาจะให้มีสุขภาพดีดังนั้นลองดูค่ะทุกวิถีเนี่ยสามารถนำมาปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับหลินหลินได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับหลินหลินอินไทยแลนด์การทานอะโวคาโดช่วยเพิ่มโพแทสเซียมในการต้านโรคหัวใจ

0: คุณฟังคะมาฟังเรื่องราวดีๆที่หลินอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังนะในเรื่องที่เขาเขียนหัวข้อว่าใบสั่งยาที่ไม่ใช่ยานะหน้าที่แห่งหนึ่งมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก็ไอเสียงแห้งๆนะแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าโอ้เจ้าไอแห้งๆเนี่ยเป็นเพื่อนฉันมาหลายวันแล้วนะวันนี้ว่าจะไปโรงพยาบาลสักหน่อยเวลานึกถึงว่าจะไปโรงพยาบาลนี่ก็ท้อใจกับภาพของผู้คนที่เบียดเสียดและก็การรอคอยที่ยาวนานเหลือเกินมันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะสุดท้ายเนี่ยฉันจะทำยังไงล่ะฉันก็ต้องจำใจนั่นแหละทุกคนแล้วฉันก็ต้องเลี้ยวเข้าคลินิกคลินิกเนี่ยก็เป็นคลินิกเล็กๆใกล้บ้านของฉันนี่แหละฉันเห็นหมอหนุ่มเดินมาท่าทางเนี่ยเป็นหมอหนุ่มใหญ่เลยนะดูสบายสบายคำถามที่เป็นพื้นฐานของหมอเนี่ยถามฉันว่า
1: สวัสดีครับคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับแล้วทำงานอะไรเหรอครับ
0: ผมเนี่ย60แล้วครับเกษียณราชการแล้ว ฉันตอบเบาๆแล้วก็ไอแผ่วๆก็น่าขำดีนะที่เจอหมอถามแบบนี้เนี่ย
2: คุณหมอเนี่ยพยักหน้ารับคำว่าก็เสียแล้วแล้วประโยคต่อมา
3: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูก

0: ป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะเพียงสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์